0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut thai paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariad Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่น

0: สิ่งที่ท่านได้พระราชทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ้งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: Access to an isolated village in the mountains and the bridge over the canal truly manifest His Majesty's benevolence for the well-being of His people.

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran FestivalThis beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun, but also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the Intangible Cultural Heritage by UNESCO on December 6, 2023. From summer to rainy seasons is the start of the planting season.Thais, especially in Isan or the northeastern region, besides searching for natural water sources for agriculture, they also hold the inner training Bunbangfai to ask for rain from sacred entity, which provides moral encouragement for life. Ordination or Buat is an important tradition for preserving Buddhism in Thai society. Men who ordain will learn the Buddhist teachings.And it also considers an expression of gratitude towards the parents. Ordination is customarily held before the beginning of the Buddhist Lent, which falls around July every year. This is due to the belief that monks who ordain and observe the full 3 months of Lent will receive great merit. After the period of the Buddhist Lent ends, we reach the end of the Buddhist Lent, which is around October annually. A variety of festivals bring every corner of Thailand to vibrant life.Thotkatin, a grand merit making event held once a year. The resounding drums and living procession create a vibrant atmosphere, and adults and children dancing and smiling all the way. Every step of Katin procession is filled with faith to support Buddhism. Lanastan Guo Sila is a unique basket lot ceremony. Offerings are placed inside Guo, a woven container, and hung up high before being offered to the monk who draw lots. This highlights the faith and the spirit of sharing among people in the community. If you travel to the south, you will find the Chak Prat tradition. In Surat Thani province, there is a rare water procession of Chak Prat, beautifully decorated Buddha bust, carrying Buddha statue sail along the Tapi River. It's a magnificent reflection of faith. As the way of life closing ties to the rivers.Longboat racing is another tradition that adds local vibrancy. Each racing boat is over 20 meters long. It requires dozens of paddlers to row in the perfect unison and harmony to claim victory. One month after that, it's time for Loy Kachung Festival.People intricately and beautifully craft kachungs from banana trunks and flowers. In some areas, the Loy Kachung tradition has even more special elements, such as releasing thousands of Lana Yi Peng lanterns into the night sky. Or the Loy Kachung Pao Tian Lin Festival in Sukhothai province. Thousands of lights illuminate the ancient ruins, creating a scene as beautiful as heaven on earth. This is a charm that must be seen with your own eyes.

0: the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the Yolo Shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะเชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
5: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
4: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้ากาย
8: ข้าชื่อใจ
9: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
10: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
4: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
10: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
4: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน
4: ้
1: น
4: โน้นโน
1: ้
4: นโน้น
10: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
11: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: โอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูจะปั่นสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
6: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
7: จริงเหรอ
8: เย้
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
7: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
6: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
6: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: เลิฟๆหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ

0: เอ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
1: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
2: อยากรู้เจ้าครับ
1: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
3: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
4: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
3: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
5: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
5: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
1: อย่างนี้นี่เองต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
1: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็คู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
3: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
7: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
8: นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถาม

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jayapura Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. When forests and rivers create great cultural livelihoods, the West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine. Rich in wild vegetables and mountainous ingredients, Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ข

0: เที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
1: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: โหหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
1: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
7: ๆพร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15 นาที
0: โอเคโอเคอีก15 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2 เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
9: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
9: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
9: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
9: ไฟไหม้แล้ว
8: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
9: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: เดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
8: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้ อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงเจริ ญ
6: ขอพระองค์ทรงเจริญ
7: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบ
8: าย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบน

ในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสัง

เกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

ิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโผล่ออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: ำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องมากๆ
0: เย้นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับหนึ่งนำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อยนะว่านับหนึ่งเหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: call roll.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะการคูณทศนิยมทำยังไงแล้วคะเพื่อให้สะดวกต่อการคิดเลขคำนวณเราสามารถละจุดทศนิยมไว้ได้ก่อนจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันตัวอย่างเช่น 0.02 คูณด้วย 0.02 คูณด้วย 0.02 นักเรียนคะ 0.02 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งแล้วเป็นการคูณทศนิยม2ตำแหน่งจำนวนกี่ตัวคะ3ตัวหมายความว่าคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าผลคูณที่ได้จะดูจากผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่เรานำมาคูณกันใช่ไหมคะตัวแรกเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งตัวที่2ก็เป็น2ตำแหน่งตัวที่3ก็เป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
2: 6ตำแหน่ง
1: 6ตำแหน่งเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.0008
1: เราต้องนำจำนวนเราเอาจุดออกใช่ไหมคะเอาจุดออกหมายความว่านักเรียนนำ2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วเมื่อ

0: ี้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ0
1: 0.0008
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อวานยังมีนักเรียนบางคนที่ได้ลืมเรื่องการคูณเศษส่วนไปแล้วบ้างใช่ไหมคะวันนี้ครูเลยทบทวนให้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะมีเศษ2ส่วน3คูณกันอยู่3ตัวครูถามว่าจะต้องทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วตัวเศษเป็นจำนวนใดคะเป็น2เพราะฉะนั้นตัวเศษจะมี2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วตัวส่วนจะมีอะไรคูณกันคะ3คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเศษ8ส่วน27ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการคูณจำนวนเต็มกันค่ะจำนวนเต็มบวกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เป
0: ็
1: นลบ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลังกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 2ยกกำลัง4หรือ2กำลัง4หรือกำลัง4ของ2
0: เลขยกกำลังนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4ซึ่งการอ่านความหมายนักเรียนสามารถอ่านได้หลายแบบนักเรียนสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะครูถามต่อค่ะ2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: เลข2เป็นฐานเลข4เป็นเลขชี้กำลัง
0: 2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มี2เป็นฐานมี4เป็นเลขชี้กำลังแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ2คูณกัน4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้หมายความว่ายังไงคะอ่านว่าอะไรคะ
1: เศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: เศษ2ส่วน3เป็นฐานเศษ3เป็นชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางอยู่เช่นกันค่ะนักเรียนคะเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีเศษ2ส่วน3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: เศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัว
0: มีเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 1.1 ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่า 1.1 ยกกำลัง2แล้ว 1.1 ยกกำลัง2มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 1.1 เป็นฐาน2เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะ1.1 ยกกำลัง2เป็นเลขยกกำลังที่มี 1.1 เป็นฐานและมี2เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้ว 1.1 ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 1.1

0: เก่งมากๆเลยค่ะหมายความว่า 1.1 คูณกัน2ตัวค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: มีลบ3เป็นฐานมี3เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีลบ3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ตัว
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีความหมายว่าลบ3คูณกันอยู่3ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนคะการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยเขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานแล้วหาผลคูณแต่ถ้าต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
2: 2คูณกัน4ต
0: ัวนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เป็นอะไรคะ16จะเท่ากับ2คูณกันกี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง4
0: อะไรนะคะ
1: 2ยกกำลัง4
3: 2ยกกำลัง4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ2คูณกัน4ตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนคิดว่า16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะอะไรคะเก่งมากตอนนี้มีเพื่อนตอบมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ครูถามว่า16เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นจำนวนอะไรอีกใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนั่นคืออะไรคะ4คูณด้วย4เก่งมากๆเลยค่ะ16เกิดจาก4คูณด้วย4แล้ว4คูณด้วย4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ4ยกกำลัง2นักเรียนคะจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนที่ซ้ำกันและมีฐานเป็นจำนวนเต็มบวกครูถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันที่เป็นจำนวนเต็มลบได้อีกไหมคะได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเก่งมากๆเลยค่ะลบ2คูณกัน4ตัว16เกิดจากลบ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะแล้วลบ2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได้
0: เพราะอะไรคะ
1: เ

0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะ16จะเท่ากับลบ4คูณด้วยลบ4แล้วลบ4คูณด้วยลบ4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1เนี่ยได้มากกว่า1แบบใช่ไหมคะแบบแรกที่เราได้คำตอบคืออะไรแล้วคะ2ยกกำลัง4หรือ4ยกกำลัง2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจำนวนบางจำนวนสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ได้มากกว่า1แบบค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน216ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนั้นเรามาแยกตัวประกอบของ216ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะ216เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร216ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้216คะ2คูณ108เก่งมากๆเลยค่ะ108เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร108ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้108คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ54 54เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร54ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้54คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ27ต่อมา27เกิดจากอะไรคูณกันแล้วได้27คะ3คูณ9เก่งมากๆเลยค่ะต่อไป9เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 3คูณ
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะ9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ216มาได้แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณ2คูณ2คูณ3ค
0: ูณ3เก่งมากๆเลยค่ะคือ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวค่ะนักเรียนคะถ้าตรงนี้เราเขียนในรูปเลขยกกำลังจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง3คูณด้วยอะไรคะ
1: 3ยกกำลัง3
0: คูณด้วย3ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีจำนวนใดเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังนักเรียนตอบครูได้ไหมคะ
2: ตอบได
0: ้ตอนนี้เราตอบได้ไหมคะว่ามีอะไรเป็นฐานทั้งก้อนทั้งบรรทัดนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานฐานของเราเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะ
2: ไม่
0: แปลว่าเราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานเราเลยต้องจัดรูปการคูณนี้ใหม่ค่ะนักเรียนคะ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะ6เกิดจากอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเราสา

0: สามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น2คูณ3คูณด้วย2คูณ3คูณด้วย2คูณ3แล้ว2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6ก็จะได้ว่า6คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว6คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะถูกต้องค่ะนั่นคือ6ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษ27ส่วน8ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า27และ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณที่ซ้ำกันได้ยังไงคะนั้นเรามาดูการแยกตัวประกอบของ27และ8กันก่อนค่ะ27เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้27คะ
1: 3
0: คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรคะ3คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ27ได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมาก3คูณกัน3ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ8กันค่ะ8เกิดจากอะไรคะ2คูณ4แล้ว4เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ2นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ8ได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณ3
0: ตัวได้เป็น2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ27ส่วน8จะเท่ากับ27เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณกัน3ตัวแล้ว8ล่ะคะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณกัน3ตัว
0: 2คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดแรกคุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนได้ยังไงคะของจำนวนที่ซ้ำกันเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะเศษ3ส่วน2คูณด้วยคูณด้วยเศษ3ส่วน2เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวแล้วเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ3ส่วน2ยกกำลัง3
0: เขียนได้เป็นเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.125 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะเราสามารถเขียน 0.125ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะศูนย์มีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ 0.5
2: คูณ 0.5 ค
0: ูณ 0.5 เก่งมากๆเลยค่ะมี 0.5 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวแล้ว 0.5 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: 0.5 ยกกำลัง
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.5 ยกกำลัง3เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่5จงเขียน 0.001 คูณ 0.008

ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะข้อนี้สามารถแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนค่ะแนวคิดแรกวิธีแรกครูจะหาผลคูณของ

0: กี่ตำแหน่งคะ
1: 6ตำแหน่ง
0: แล้วเมื่อกี้คุณครูทบทวนให้แล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถเอาจุดออกได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยว่าจะได้ผลคูณเป็นทศนิยม6ตำแหน่งแล้วคุณครูถามว่าได้เป็น 0.000008แล้ว 0.000008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ 0.000008 นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะ 0.02 คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะ 0.000008 จะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.02 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: 0.02 ยกกำล
0: ัง สามเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลังสามนักเรียนคะเรามาดูวิธีที่สองกันค่ะวิธีที่สอง 0.001 คูณ 0.008 ครูถามว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นยังไงคะ 0.001 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
2: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะกี่ตัวคะ3ตัวแล้วมีอะไรคูณกัน3ตัวคะเก่งมากๆเลยค่ะ 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ 0.02 คูณกันกี่ตัวคะ
2: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวและ 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.2 คูณกัน3ตัวนักเรียนคะเราสามารถจัดรูปการคูณนี้ใหม่ได้เป็นอะไรคะ
2: 0.1 ค
0: ู
2: ณ
0: 0.2
2: สามต
0: ั
2: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.1 คูณด้วย 0.2 ซ้ำกัน3ตัวนั่นเองค่ะแล้ว0.1 คูณด้วย 0.2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.02
0: ได้คำตอบเป็น
2: 0.02
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่า 0.02 เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 0.02 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
2: 3
0: ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: 0.02 ยกกำล
0: ัง3เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเราพวกเดียวกันซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางแจกบัตรคำให้กับนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้น

ทางเองคุณครูได้แจกบัตรคำให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้วซึ่งบัตรคำจะมีจำนวน25ใบให้นักเรียนจับคู่บัตรคำที่มีค่าเท่ากันซึ่งบัตรคำแต่ละใบอาจจะมีคำตอบที่เท่ากันได้มากกว่า2ใบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนยกมือแล้วคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วนักเรียนที่จับคู่บัตรคำได้ถูกต้องและเสร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ่งมากถูก
1: ถูกเลยไหมคะ
0: ถูกถูกถูกถูก6ตัว8 8เราได้กลุ่มที่เป็นผู้ชนะแล้วค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มทำได้แต่ครูบอกแล้วว่าจะต้องเสร็จเป็นกลุ่มแรกแล้วถูกต้องถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะและผู้ชนะของเราคือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าจับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคู่แรกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ8
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะนักเรียนจับคู่ได้เหมือนกับเพื่อนไหมคะต่อมาเศษ1ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน7จับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะ
3: เ
0: ศษ1ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วมีอะไรอีกคะจับคู่กับ
3: เศษ
0: 1ส่วน49ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนจะต้องจับคู่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดจะมีด้วยกัน2ข้อตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ในข้อที่1 121สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะได้เป็นอะไรคะ
1: 11 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ11ยกกำลัง2หรือลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะ256สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง2ยกกำลัง7แล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะยังมีแนวคิดแบบอื่นไหมคะเขียนแบบอื่นได้อีกไหมคะได้เราสามารถเขียนแบบอื่นได้ทีนี้นักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบออกมานักเรียนคะ256เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะหมายความว่า2หาร256ลงตัวข้อนี้ครูจะแยกตัวประกอบให้นักเรียนดูนะคะเนื่องจากมีนักเรียนหลายคนตอบผิดมาเมื่อกี้256เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร256ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้256คะ2 1 2 2คูณอะไรได้ไม่เกิน5 2 2 4ทด1 2คูณอะไรได้16 2 8 16 128เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร128ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้128คะเก่งมากค่ะ2คูณ64เป็นจำนวนคู่2คูณอะไรได้64คะ32เก่งมากๆเลยค่ะต่อมา2คูณอะไรได้32คะ16แล้ว2คูณอะไรได้16คะ2คูณ8 2คูณอะไรได้8คะ2คูณ4แล้ว4เกิดจาก2คูณด้วยอะไรคะ2อ่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นจะมี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7และ8เพราะฉะนั้น256สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง8หรือเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเต็มลบได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หรือ10ยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4หรือจะเป็น16ยกกำลัง2หรือลบ16ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
2: 7
0: ยกกำลัง3ต่อมาข้อที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง10ยกกำลังถูกแล้ว10ยกกำลัง9เก่งมากๆเลยค่ะหรือ 1,000 ยกกำลัง3ข้อที่5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะ

0: ลบ128คือลบทั้งหมดยกกำลังอะไรลบ2ยกกำลังลบ2ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง7ค่ะหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะต่อมาข้อที่6สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะลบลบอะไรคะได้ไหมคะนักเรียนได้เป็นอะไรคะลบเป็นจำนวนคู่นักเรียนใช้การแยกตัวประกอบในลักษณะเดียวกับข้อที่2ได้เลยคำตอบก็คือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบไหมคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ10ยกกำลังอะไรคะลบ10ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ10ทั้งหมดยกกำลัง7นักเรียนคะในข้อที่8ถึงข้อที่12นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตอนที่2โจทย์บอกว่าจงหาจำนวนเต็มที่เติมลงในสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงนักเรียนคะข้อแรกในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องเติมจำนวนใดลงไปคะอะไรยกกำลัง4แล้วได้625คะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกคำตอบของเราคือ5หรือลบ5ค่ะแล้วในข้อที่2ล่ะคะสี่เหลี่ยมที่นักเรียนควรเติมลงไปคือจำนวนใดคะ
1: 6
0: คือ6นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ3กันค่ะ 0.25 ยกกำลังอะไรแล้วจะได้คำตอบเป็น 0.0625 คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะข้อที่4อะไรยกกำลัง3แล้วจะได้เท่ากับลบ 2,197 คะ
1: ลบ 13
0: เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะเมื่อต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบคำ2สำรวจคูณได้ใช้สมบัติ2แบบฝึกหัด3การคูณเลขยกกำลังค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอา

0: าศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่นทั้งหมด
1: ทำความเคารพ
2: สวัสดีครับคุณครู
3: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับอย่างที่ครูบอกไปว่าวันนี้เราจะเจอกันอีก1ครั้งนะครับในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของแนวทางการใช้ธาตุนะครับซึ่งเป็นตอนที่5ตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาเริ่มตั้งแต่สืบค้นข้อมูลใช่ไหมครับสืบค้นข้อมูลเสร็จมาสรุปแล้วก็มาออกแบบวิธีการนำเสนอและเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าวันนี้เป็นตอนสุดท้ายหรือครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันในเรื่องแนวทางการใช้ธาตุเนี่ยนะครับเราจะทำกิจกรรมอะไรกันนะครับมาดูกันเลยนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคำถามชวนคิดจากกิจกรรม3ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างนะครับตอบพร้อมกันเลยเมื่อกี้ครูก็ได้ไกด์ไปแล้วบ้างใช่ไหมเราทำอะไรเริ่มตั้งแต่ต้นเลย
4: ส
3: ืบค้นข้อมูลใช่ไหมครับเกี่ยวกับธาตุที่เราได้ซึ่งแต่ละคนได้ธาตุเหมือนกันไหม
4: ไม่
3: เหมือนกันนะครับแล้วเราก็นำข้อมูลนั้นมาทำยังไงมาเรียบเรียงมาสรุปใช่ไหมแล้วก็มาออกแบบใช่ไหมครับวิธีการนำเสนอแล้วก็ได้นำเสนอผ่านไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราทำผ่านมาเมื่อ3ครั้งหรือ3ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับของเราด้านความรู้ความเข้าใจนะครับอธิบายแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุที่สัมพันธ์กับสมบัติทางกายภาพของธาตุผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกประเภทโดยการแบ่งธาตุที่สืบค้นไว้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาสนับสนุนคำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุและสมบัติทางกายภาพของธาตุและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นแล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากธาตุกับสมบัติทางกายภาพของธาตุผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยนะครับมีคำว่าสมบัติทางกายภาพเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะต้องนึกย้อนกลับไปนิดนึงว่าสมบัติทางกายภาพมีอะไรบ้างนะครับผ่านไปสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับกิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่านะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำกันในวันนี้นะครับกิจกรรมรวมกลุ่มระดมสมองนะครับฟังให้ดีนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันแล้วทำกิจกรรมอย่างไรนะครับข้อที่1 นักเรียนแต่ละคนร่วมกัน

0: ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะครับตามธาตุที่ตนเองได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับได้แก่ธาตุโลหะธาตุอโลหะและธาตุกึ่งโลหะจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมานะครับทุกคนได้ธาตุคนละ1ชนิดใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่นะครับเราจะต้องนำข้อมูลที่เราสืบค้นก็คือว่าธาตุที่เราได้เป็นธาตุโลหะเป็นธาตุอโลหะหรือเป็นธาตุกึ่งโลหะโดยที่นักเรียนที่ได้ธาตุในกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มโลหะก็จะต้องมารวมกลุ่มกันกึ่งอโลหะนะครับกลุ่มอโลหะก็มารวมกลุ่มกันและก็กลุ่มกึ่งโลหะก็ต้องมารวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจัดกลุ่มเป็นทั้งหมดกี่กลุ่ม
1: 3
0: กลุ่มนั่นเองนะครับหลังจากจัดกลุ่มเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อข้อที่2นะครับร่วมกันสืบค้นวิเคราะห์และสรุปประเด็นของธาตุแต่ละกลุ่มในประเด็นดังนี้มีประเด็นอะไรบ้างแต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะครับประเด็นแรกสมบัติทางกายภาพประเด็นที่2ผลกระทบประเด็นที่3ประโยชน์และประเด็นที่4แนวทางการใช้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงสมบัติทางกายภาพมีสมบัติอะไรบ้าง
1: ความ
0: เหนียวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวและก็อีกหนึ่งสมบัติที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมกันใช่ไหมครับก็คือจุดเดือดและจุดหลอมเหลวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องนำสมบัติทางกายภาพเหล่านี้นะครับมาพิจารณานะครับว่ากลุ่มที่เราได้ไปไม่ว่าจะเป็นโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะมีสมบัติทางกายภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงผลกระทบประโยชน์และแนวทางการใช้ต่อมานะครับข้อที่3นะครับนักเรียนจะต้องร่วมกันออกแบบวิธีการนำเสนอและนำเสนอผลจากการทำกิจกรรมด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาล่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมมากๆเลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับวันนี้เราได้แบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่1กับกลุ่มที่6นะครับเราจะนำโต๊ะมาเรียงต่อกันเพื่อรวมเป็น1กลุ่มนะครับก็คือเป็นกลุ่มของโลหะนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครที่ได้ธาตุในกลุ่มโลหะนะครับให้นักเรียนมารวมกันตรงนี้นะครับมีธาตุโลหะต่อมากลุ่มที่2เป็นกลุ่มอะไรดีกลุ่มที่2เป็นกลุ่มอโลหะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ธาตุในกลุ่มอโลหะให้มารวมกันตรงนี้นะครับและอีกหนึ่งกลุ่มนะครับคือกลุ่ม
1: กึ่งโลหะ
0: นะครับนักเรียนคนไหนที่ได้ธาตุในกลุ่มกึ่งโลหะให้มารวมกันตรงนี้นะครับเอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่หรือไม
1: ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนักเรียนรวมกลุ่มกันและทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการที่เราทำกิจกรรมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอนะครับซึ่งจะได้นำเสนอในทุกกลุ่มเลยนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอก่อนไหมขออาสาก่อนโลหะอโลหะกึ่งโลหะกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนดียกมือได้เลยนะครับถ้าไม่มีครูจะสุ่มแล้วนะหาผู้โชคดีแล้วนะครับผู้โชคดีนะครับคือสมาชิกที่มีเลขที่ต่อไปนี้อยู่ในกลุ่มโหโลหะเริ่มระแวงแล้วเพราะว่ากลุ่มโลหะสมาชิกเยอะนะครับเลขที่15กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มโลหะโอ้ปรบมือให้กลุ่มโลหะครับปรบมือให้กลุ่มโลหะก่อนเชิญข้างหน้าได้เลยนะครับเชิญข้างหน้าได้เลย
1: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มหนึ่งนะครับ
2: ถึงกลุ่มหนึ่งงานจะไม่สวยนะคะแต่ว่าพวกหนู
3: สวยหมวยทุกคนค่ะ
2: วันนี้นะคะกลุ่มหนึ่งขอนำเสนอเรื่อง

0: โลหะครับ
1: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับฟังงานนำเสนอของพวกเราได้เลยค่ะ
2: สมบัตินะคะสมบัติทางกายภาพนะคะ 1. นำความร้อนได้ค่ะ 2. นำไฟฟ้า 3. มีความมันวาว 4. มีความเหนียวค่ะ 5. ค่ะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวมีอุณหภูมิสูงค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นผลกระทบนะคะธาตุโลหะบางชนิดสามารถแผ่รังสีได้ค่ะควรระมัดระวังเพราะอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายค่ะเช่นคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นค่ะ
0: ครับประโยชน์ของธาตุโลหะนะครับสามารถทำเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ได้ครับใช้ในเครื่องจักรอาคารภาชนะหุงต้มเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจใช้เป็นโลหะผสมเช่นเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นต้นครับ
1: แนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างค่ะเช่นการทำเป็นของโภชนาการค่ะแต่ควรระมัดระวังค่ะและใช้ให้ถูกวิธีค่ะ
3: ปรบมือให้กลุ่มโลหะครับเชิญได้เลยครับเชิญได้ครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มโลหะนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนก็นำเสนอครบทั้ง4ประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางกายภาพประโยชน์ผลกระทบแล้วก็แนวทางการนำไปใช้นั่นเองนะครับทบทวนกันนิดนึงนะครับสมบัติทางกายภาพของโลหะมีอะไรบ้างนะนำไฟฟ้าได้ไหมนำได้นำความร้อนได้ไหมครับนำได้มีความมันวาวไหมมีความเหนียวไหมและจุดเดือดจุดหลอมเหลวเป็นไงสูงด้วยนะครับผ่านไปสำหรับกลุ่มที่1ต่อไปนะครับระหว่างอะโลหะกับกึ่งโลหะให้เป่ายิงฉุบกันดีกว่ากลุ่มไหนที่ชนะนำเสนอก่อนครั้งเดียว3 2 1เป่ากลุ่มที่จะได้นำเสนอก่อนก็คือกลุ่มอะโลหะนั่นเองนะครับขอเชิญกลุ่มอะโลหะได้เลยครับปรบมือให้กำลังใจกลุ่มที่2ก่อนครับมาฝั่งนี้ด้วยก็ได
4: ้
5: สวัสดีค่ะ
4: พวกเรามาจากกลุ่ม2ครับวันนี้เราจะมานำเสนออะโลหะนะครับ
5: สมบัติทางกายภาพของอะโลหะคือไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนไม่เหนียวไม่มันวาวจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำประโยชน์ของธาตุทำปุ๋ยเคมีบำรุงบำบัดน้ำฟอกสีได้บรรจุห่ออาหารส่วนภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อใช้ทางการแพทย์ได้ค่ะประโยชน์ของธาตุทำปุ๋ยเคมีบำบัดน้ำฟอกสีบรรจุห่ออาหารเสริมภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อและใช้ทางการแพทย์ค่ะ
4: ข้อควรระวังนะครับไม่สัมผัสเป็นเวลานานไม่สัมผัสไม่รับประทานให้ในปริมาณที่มากครับไม่ดมถ้าใช้ในปริมาณที่มากจะส่งผลต่อระบบประสาทครับโทษทำลายระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินระบบทางเดินอาหารและหัวใจทำให้เกิดมะเร็งและโรคเกี่ยวกับผิวหนังครับ
3: หมดหรือยังครับ
4: หมดแล้วคร
3: ับ นะปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอะโลหะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อกี้สังเกตเห็นตรงประโยชน์ของธาตุใช่ไหมครับทำปุ๋ยเคมีบำบัดน้ำแล้วก็ตรงนี้อะไรนะฟอกสีได้อย่าลืมเขียนกอไก่ด้วยนะครับไม่เป็นไรปรบมือให้กลุ่มที่2ครับผ่านไปแล้วสำหรับกลุ่มอะโลหะนะครับและอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่จะต้องนำเสนอเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มกึ่งโลหะนั่นเองขอเชิญกลุ่มกึ่งโลหะที่หน้าห้องได้เลยครับเชิญได้เลยครับปรบมือให้กำลังใจกลุ่มกึ่งโลหะ

0: หน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม3ค่ะพวกเราได้ธาตุโลหะค่ะเฮ้ยใช่ไหมคะปิงปอง
2: ไม่ใช่ค่ะพวกเราได้ธาตุโลหะครับ
3: เฮ้ยไม่ใช่เพื่อนๆพวกเราได้ธาตุประเภทกึ่งโลหะค่ะ
1: แล้วอลิซรู้ไหมสมบัติทางกายภาพของกึ่งโลหะคืออะไร
3: สมบัติทางกายภาพบางอย่างมีสมบัติเหมือนโลหะและบางอย่างเหมือนอโลหะ
2: โค้ดแล้วโค้ดรู้ไหมว่าประโยชน์มันมีอะไรบ้างอะ
1: ประโยชน์ของกึ่งโลหะใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์เป็นสารกึ่งตัวนำซึ่งนำไฟฟ้าได้ไม่ดีที่อุณหภูมิห้องอ้าวแล้วปิงปองรู้ไหมแนวทางการนำไปใช้คืออะไร
2: แนวทางการนำไปใช้นะคือเราต้องใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างระมัดระวังใช้ในการเกษตรอย่างเชี่ยวชาญเราต้องลดการสัมผัสลดระยะเวลาในการทำงานกับธาตุแล้วก็ใช้ในทางการแพทย์โดยมีการควบคุม
1: ผลกระทบนะคะถ้าได้รับมากเกินไปจะส่งผลต่อร่างกายเช่นระคายเคืองผิวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่ครับเชิญได้เลยครับเชิญที่โต๊ะได้เลยครับผ่านไปสำหรับ3กลุ่มนะครับทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องมีการประเมินการนำเสนอด้วยนะครับของแต่ละกลุ่มเนาะเดี๋ยวครูจะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทำการประเมินกันเนาะแต่ก่อนที่เราจะได้ทำการประเมินเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เอกสารไปแล้วก็ทำการประเมินแล้วก็ส่งกลับในทีหลังนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เรานำเสนอผ่านไปแล้วนะครับคำถามหลังทำกิจกรรมนักเรียนใช้สมบัติทางกายภาพของธาตุสมบัติใดบ้างในการจำแนกธาตุออกเป็นกลุ่มตอนนี้ธงเราอยู่ไหนบ้างหามาเลยนะครับทีนี้เรามี3กลุ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธงของเราอนุญาตให้ยกเพียงแค่4สีต่อกลุ่มโอเคนะถึงแม้ว่ากลุ่มโลหะจะมีสมาชิกมากกว่าเพื่อนแต่ก็ยกได้เพียงแค่4ธงเท่านั้นนะครับวางให้ดีนะครับ4ธงต่อกลุ่มนะครับ4สีของเราพร้อมนะสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะครับใครจะยกสีอะไรในแต่ละกลุ่มตกลงกันเองนะครับเพื่อให้ได้ยกเร็วที่สุดอ่ะคำถามแรกนักเรียนใช้สมบัติทางกายภาพของธาตุสมบัติใดบ้างในการจำแนกธาตุออกเป็นกลุ่มพร้อมยกธงสีฟ้าครับกึ่งโลหะครับกึ่งโลหะลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยนะครับนักเรียนใช้สมบัติทางกายภาพอะไรบ้างในการจำแนกธาตุออกเป็นกลุ่ม
2: การนำไฟฟ้าครับการนำความร้อนครับความมันวาวแล้วก็ความเหนียวครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเราใช้สมบัติทางกายภาพก็คือความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างคืออะไรนะจุดเดือดและก็จุดหลอมเหลวคำถามต่อมานะครับถามว่าอะไรดีสมบัติทางกายภาพของธาตุได้แก่ความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้สามารถจำแนกธาตุออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างปรึกษากันนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับโอ้ชัดเจนมากกึ่งโลหะครับอ่ะกลุ่มกึ่งโลหะตอบอีกนะครับให้กำลังใจกลุ่มโลหะกับกลุ่มอะโลหะนะครับยกให้ไวนะครับอ่ะได้กี่กลุ่มครับ
1: 3กลุ่มค่ะ
0: 3กลุ่มอะไรบ้างครับ
1: โลหะอะโลหะและกึ่งโลหะค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับถูกต้องถ้าเราใช้สมบัติทางกายภาพเราจะสามารถแบ่งกลุ่มธาตุได้เป็น3กลุ่มคือโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะกลุ่มโลหะยอมแพ้ไหมไม่ยอมกลุ่มอะโลหะยอมแพ้ไหม
4: ยอม
0: เหรอยอมไหมไม่ยอมสิเราต้องสู้นะครับเดี๋ยวครูจะชำเลืองมาทางนี้ดีกว่าเนาะดีไหมกลุ่มกึ่งโลหะ
4: ไม่ค่ะ
0: ดีอ่ะต่อมาธาตุบางชนิดแผ่รังสีได้เราเรียกธาตุนั้นว่าอะไรเหมือนบางคนรู้คำตอบแล้วมือจับที่หูเลยนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มโลหะอ่ะ1คน

0: เรียกธาตุนั้นว่าอะไรครับ
1: ธาตุกัมมันตรังสีครับ
0: ถูกต้องไหมครับปรบมือให้เพื่อนครับ เราเรียกว่าธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองไปต่อการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องใดก่อนที่เราจะเอาธาตุไปใช้ประโยชน์เราต้องมีความรู้เรื่องอะไรเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับธาตุนั้นบ้างอะไรต้องรู้อะไรและต้องรู้อะไรพร้อมนะยกธงสีเขียวครับกลุ่มอะโลหะครับเราจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรก่อนที่เราจะไปใช้
2: โทษค่ะ
0: รู้โทษ
2: รู้โทษรู้ประโยชน์แล้วก็ความอันตรายแล้วก็ข้อควรระวังค่ะ
0: รู้โทษรู้ประโยชน์รู้ความอันตรายแล้วก็ข้อควรระวังใช่ไหมมีใครอยากจะเสิร์ฟไหมมีกลุ่มจากโลหะตัวแทนจากกลุ่มโลหะว่าไงครับ
1: สมบัติทางกายภาพแล้วก็แนวทางการใช้ครับ
0: สมบัติทางกายภาพแล้วแนวทางการใช้โอเคเฉลยใครจะได้สติ๊กเกอร์ไปข้อนี้เฉลยคือเราจะต้องรู้สมบัติทางกายภาพครับปรบมือให้กลุ่มโลหะกลุ่มโลหะไม่ต้องเสียใจนะครับเราจะต้องรู้ว่าสมบัติทางกายภาพของธาตุนั้นมันมีสมบัติอะไรบ้างมันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะนำธาตุนั้นนะครับไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นการใช้ประโยชน์เราก็ต้องให้มันมีความสอดคล้องกับสมบัติทางกายภาพนะครับนักเรียนจะมีแนวทางในการใช้ธาตุอย่างไรตอบพร้อมกันเลยเราจะมีแนวทางในการใช้ยังไงบ้างเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเราต้องรู้ประโยชน์รู้โทษใช่ไหมผลกระทบต่อใครบ้าง
3: ธรรมชาติ มน
0: ุษย
3: ์
0: สิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยการที่เราจะนำธาตุไปใช้ประโยชน์เราจะต้องคำนึงถึงผลกระทบนะครับทั้งต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมและก็เราจะต้องรู้ว่าแนวทางการใช้ธาตุเนี่ยจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับไปต่อสรุปแล้วคาบเรียนนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมเราได้ฝึกอะไรอ่ะ
3: การสืบค้นข้อมูล
0: วันนี้ได้สืบค้นไหม
3: ไม
0: ่ไม่ไม่วันนี้ไม่ได้สืบค้น
3: การนำ
0: เสนอการถ่ายทอดความรู้สามัคคีช่วยกันสมรรถความกล้าแสดงออกโอเคโอเควันนี้นะครับเราได้ฝึกสมรรถนะอะไรบ้างสมรรถนะหลักๆที่เราได้ฝึกวันนี้คือเราได้ออกมาทำอะไรออกมาพูดออกมานำเสนอได้ออกมาสื่อสารใช่ไหมครับได้ฝึกการคิดแล้วก็อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางกายภาพประโยชน์ผลกระทบและก็แนวทางการนำไปใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนการใช้สมบัติทางกายภาพเราได้ใช้สมบัติทางกายภาพ4สมบัติเหมือนเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบมานะครับความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวในการที่จะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกธาตุออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับก็คือโลหะอะโลหะและก็กึ่งโลหะนั่นเองนะครับโดยธาตุโลหะนะครับมีผิวมันวาวนำความร้อนนำไฟฟ้าได้ดีเหนียวนิยมใช้ในเครื่องจักรอาคารภาชนะหุงต้มเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อมาธาตุอะโลหะมีผิวที่ไม่มันวาวไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้าเปราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตและเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยนั่นเองและธาตุกึ่งโลหะนะครับมีสมบัติบางประการเหมือนโลหะสมบัติบางประการเหมือนกับอะโลหะนิยมใช้ทำอะไรใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์บลูเรย์และแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองนะครับธาตุบางชนิดแผ่รังสีได้เราเรียกมันธาตุกัมมันตรังสีนะครับมีประโยชน์อย่างเช่นใช้ในการรักษาโรคมะเร็งการถ่ายภาพอวัยวะภายในเพื่อวินิจฉัยโรคการตรวจสอบรอยร้าวในโลหะและการฉายรังสีอาหารเพื่อทำลายแมลงหรือจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นะครับเราก็ต้องสอดคล้องกับสมบัติทางกายภาพนะครับ และก็นำไปใช้ประโยชน์โดยที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพื่อให้สามารถนำธาตุไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วสำหรับการเรียนในเรื่องแนวทางการใช้ธาตุทั้งหมด5ตอนที่เราได้เรียนกันนะครับครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่และนะครับก็คือเรื่องการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันในตอนที่1นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารทั้งใบกิจกรรมและก็ใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้สนุกไหมมีใครสะสมสติกเกอร์ไปได้เยอะบ้างขอดูมือหน่อยโอ้โหเดี๋ยวอย่าลืมมาทวงนะครับอ่ะครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นค่ะโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเป็นเรื่องใหม่ไหมวันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นตอนที่1นะครับจากชื่อเรื่องแสดงว่ามันน่าจะต้องมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมให้เราทำอะไรให้เราตรวจสอบใช่ไหมครับอันนี้ไกด์ให้นะว่ากิจกรรมวันนี้ที่เราจะต้องทำเนี่ยน่าจะมีการตรวจสอบสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือกิจกรรมลงมือทำกิจกรรมนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับมีคำถามมาให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันทบทวนนะครับคำถามแรกจากที่เรียนรู้มาในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนรู้จักสารประเภทใดบ้างข้อนี้เราในคำถามข้อนี้เราช่วยกันตอบดีกว่าเนาะว่าเรารู้จักสารประเภทใดบ้างที่เราเรียนมานะครับตั้งแต่ที่เราเจอกันในครั้งแรกจนมาถึงวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารประเภทใดบ้างอ่ะใครรู้จักสารประเภทไหนบ้างลองตอบมาสิ
1: สารผสม
0: สารบริสุทธิ์สารประกอบใช่ไหมครับนอกจากนี้รู้จักอะไรอีกที่เราทำกิจกรรมกันผ่านมาที่เราแบ่งเป็นกลุ่มที่เราสืบค้นข้อมูลอะ
1: ธาต
0: ุใช่ไหมมีธาตุแล้วธาตุแบ่งเป็นธาตุอะไรบ้าง
1: อะโลห
0: ะกึ่งโลหะโลหะใช่ไหมครับเหล่านี้คือสารนะครับที่เราได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนรู้กันมาในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารบริสุทธิ์นะครับสารผสมธาตุโลหะธาตุอโลหะธาตุกึ่งโลหะรวมไปถึงสารประกอบด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมานะครับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนใช้วิธีการใดในการจำแนกสารบริสุทธิ์กับสารผสมเรารู้จักสารบริสุทธิ์ใช่ไหมสารบริสุทธิ์คืออะไร
1: สารที
0: ่
1: ม
0: ี
1: องค์ประกอบ
0: เพียงหนึ่งชนิดนะครับแล้วสารผสมหลักคืออะไรนะสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดหรือตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับแล้วเราเนี่ยใช้วิธีการใดในการจำแนกสารบริสุทธิ์กับสารผสมมีใครรู้คำตอบไหมเราใช้วิธีการใดในการแยกสารบริสุทธิ์กับสารผสมมีกลุ่ม4ใช่ไหมกลุ่ม4จะตอบเดี๋ยวฟังคำตอบของเพื่อนๆกลุ่มที่4นะครับว่าเขาใช้วิธีการใดในการจำแนกว่านี่คือสารบริสุทธิ์นะนี่คือสารผสมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: จุดเดือดกับจุดหลอมเหลวครับ
0: มีจุดเดือดมีจุดหลอมเหลวใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่4ก่อนครับมีจุดเดือดมีจุดหลอมเหลวมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่4เขาเสนอมาว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะมีไหมครับมีกลุ่มที่2เดี๋ยวฟังกลุ่มที่2อีกสัก1กลุ่มนะครับนอกจากจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะครับเราใช้อะไรแยกได้อีกบ้างจำแนกได้อีกบ้าง
3: ใช้การสังเกตครับ
0: ใช้การสังเกตใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นหรือคำตอบใช่ไหมครับที่เพื่อนๆตอบมานะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเราใช้วิธีการใดในการจำแนกสารบริสุทธิ์และก็สารผสมนะครับจากกิจกรรมที่เราได้ทำผ่านมานะครับวิธีการที่เราใช้ในการจำแนกสารบริสุทธิ์และก็สารผสมก็คือมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวใช่ไหมเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบมารวมไปถึงความหนาแน่นด้วยนั่นมันก็คืออะไรนะสมบัติทางกายภาพนั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4อีกรอบนึงนะครับกลุ่มที่2ไม่ต้องเสียใจไปนะครับมีคำถามอื่นให้แก้ตัวด้วยนะครับไปต่อนะครับสารบริสุทธิ์สามารถแบ่งประเภทได้อีกหรือไม่ถ้าแบ่งได้มีอะไรบ้างกลุ่มที่6นะครับยกมือด้วยความรวดเร็วฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับสารบริสุทธิ์สามารถแบ่งประเภทได้อีกหรือไม่ถ้าแบ่งได้จะมีอะไรบ้างนะครับลุกกลุ่มที่6ลุกขึ้นแล้วก็ตอบได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
4: แบ่งได้2ประเภทคือธาตุกับสารประกอบค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าสารบริสุทธิ์สามารถที่จะแบ่งได้2ประเภทใช่ไหมก็คือธาตุกับสารประกอบใช่ไหมกลุ่มอื่นคิดว่าถูกไหมคิดว่าถูกใช่ไหมแบ่งได้2อย่างหรือ2ประเภทก็คือธาตุและก็สารประกอบนั่นเองนะครับ ไปกันต่อนักเรียนตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุสมบัติใดบ้างข้อนี้ครูคิดว่าหลายๆกลุ่มนี่น่าจะตอบได้นะฮะว่าเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุเนี่ยสมบัติใดบ้างนะครับมีกลุ่ม4ยกมือกลุ่ม6ยกมือกลุ่มอื่นสู้ไหมมีสมบัติทางกายภาพอะไรบ้างที่เราได้ตรวจสอบไปเราได้ทำกิจกรรมผ่านมาอ่ะโอเคเดี๋ยวครูหาผู้โชคดีด้วยการยกธงดีกว่านะครับเตรียมธงไว้นะครับเตรียมไว้เลยตกลงกันเองว่าใครจะยกสีอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้ววางธงไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วก็ใช้มือจับหูนะฮะมือจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่1ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1เนี่ยตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุสมบัติใดบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
3: การนำความร้อนการนำไฟฟ้าความมันวาวความเหนียว
0: มีเพิ่มเติมไหม
3: จุดเดือด
0: จุดเดือด
3: จุดหลอมเหลว
0: จุดหลอมเหลวอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1บอกว่าสมบัติทางกายภาพที่เขาได้สำรวจตรวจสอบใช่ไหมครับที่เราทำกิจกรรมกันผ่านมาเนี่ยก็จะมีการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวความเหนียวจุดเดือดแล้วก็จุดหลอมเหลวด้วยนะครับการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความเหนียวแล้วก็ความมันวาวอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาใช่ไหมแล้วกลุ่มที่1เขาก็เสริมขึ้นมาอีกว่ามีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวด้วยนะครับหากต้องการตรวจสอบสารที่ถูกค้นพบใหม่สมมุติว่าเราไปค้นพบสารใหม่ขึ้นมายังไม่รู้ว่าสารนั้นคืออะไรแล้วเราต้องการที่จะตรวจสอบนะครับว่าสารนั้นน่ะจัดเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมหรือจัดเป็นธาตุในกลุ่มใดนะครับนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรสมมติว่าเราเนี่ยไปเจอธาตุหรือเจอสารอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเราต้องการจะตรวจสอบว่าเอ๊ะสารที่เราค้นพบเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเอ๊ะหรือว่าเป็นธาตุเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับตอนนี้มียกมือ2กลุ่มใช่ไหมขอฟังทั้ง2กลุ่มเลยแล้วกันกลุ่มไหนก่อนดี4กับ6ขอกลุ่ม6ก่อนครับกลุ่ม6เสียงดังมากเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับเขาจะมีวิธีการตรวจสอบสารใหม่นี้อย่างไรเชิญได้เลยครับ
5: ตรวจสอบโดยสังเกตจุดเดือดจุดหลอมเหลวค่ะ
0: สังเกตจุดเดือดจุดหลอมเหลวมีเพิ่มเติมไหมครับน่าจะไม่มีแล้วเนาะประมือให้กลุ่มที่6ก่อนนะครับกลุ่มที่4ว่าไงสู้ไหมกลุ่มที่4สู้ไหมเมื่อกี้ยกมือกลุ่มที่6เขาบอกว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวกลุ่มที่4จะว่ายังไงเชิญได้เลยครับ
2: จุดเดือดจุดลำเหลวและความหนาแน่นครับ
0: มีความหนาแน่นเพิ่มเอาประมือให้กลุ่มที่4ครับมีเพิ่มความหนาแน่นเข้ามาใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้คำถามนี้จะยังไม่เฉลยให้แต่ว่าเราจะมาทำกิจกรรมไปด้วยกันเพื่อที่จะตรวจสอบเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาละ

0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องบอกสมบัติทางกายภาพที่ใช้ตรวจสอบประเภทของสารด้านทักษะกระบวนการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดนั่นหมายความว่าครูจะมีสารมาให้นะครับเป็นสารอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วจะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบโดยตรวจสอบอะไรตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารนั่นเองนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความอยากรู้อยากเห็นนะครับนักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาข้อมูลตามที่สงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนในการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของสารเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมีปัญหามาให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็ออกแบบวิธีการการแก้ปัญหานั้นนะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรมีวิธีการตรวจสอบสมบัติของสารอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับชื่อกิจกรรมนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับ2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะทำกิจกรรมคำถามของเรากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างและนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนักเรียนเอาใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาที่โต๊ะได้เลยนะครับแล้วเราจะตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะนะครับอ่ะเรามาดูคำถามแรกนะครับคำถามแรกของเรากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับอ่ะตอบพร้อมกันเลยครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบและตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดนะครับต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบนะครับต่อมากิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างครูมีสารตัวอย่างให้ทั้งหมด4ชนิดคือสาร A สาร B สาร C แล้วก็สาร D นะครับแล้วเราต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นอีกไหมต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกไหมไม่รู้แต่เรามีแค่สารนะเราจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพเราก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมแล้วอุปกรณ์เหล่านั้นจะมาได้อย่างไรใครจะเป็นคนออกแบบครูไหมใครนักเรียนจะต้องเป็นคนออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อย่างอื่นที่เราจะต้องใช้นักเรียนจะต้องเป็นคนออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารเองนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ณตอนนี้ที่ครูมีให้นะครับครูจะมีสารตัวอย่างอยู่4ชนิดก็คือสาร A สาร B สาร C และก็สาร D นะครับอุปกรณ์อย่างอื่นให้นักเรียนออกแบบและตกลงกันเองในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพนั้นเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับคำถามสุดท้ายนักเรียนทำกิจกรรมอย่างไรนะครับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับข้อที่1 นะครับให้นักเรียนเนี่ยศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้อ่านสถานการณ์พร้อมกันดังๆให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วย3 4
1: มี
0: ันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เขาให้เราศึกษาใช่ไหมครับตอนนี้สถานการณ์นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมันเป็นห้องอะไร
1: ห
0: ้องวิทยาศาสตร์ที่มันมีความรกร้างใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปเจอสารอยู่ทั้งหมด4ชนิดหรือ4ขวดนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าห้องปฏิบัติการหรือห้องวิทยาศาสตร์ตรงนี้มันจะมีสารที่เป็นประเภทไหนอยู่เก็บสารประเภทไหนเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์เท่านั้นใช่ไหมครับสารผสมหรือสารบริสุทธิ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการหาคำตอบว่าสารทั้ง4ชนิดนี้เป็นสารประเภทไหนนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้เราช่วยนะครับแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรถ้าเราดูเลยเราตอบได้เลยไหมว่านี่คือสารบริสุทธิ์นี่คือสารผสมตอบได้เลยไหมครับไม่ได้เราจะทำอย่างไรดีเราจะต้องมีการทดลองแล้วหาสมบัติใช่ไหมว่าสารในแต่ละขวดเนี่ยมีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูขวดทั้ง4ขวดนี้อีกครั้งนึงนะครับขวดที่1นะครับเขาบอกว่าเป็นของเหลวสีขาวมีลักษณะขุ่นเขาบอกมาแค่นี้ฟันธงหรือตอบได้เลยไหมว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสม
1: ไม่ได้
0: ขวดที่2เป็นเกล็ดของแข็งสีขาวขวดที่3เป็นของแข็งสีเงินมีลักษณะมันวาวนะครับขวดที่4เป็นของแข็งสีดำมีลักษณะเป็นแท่งอันนี้คือสมบัตินะครับของสารที่ติดอยู่นะครับที่เขาบอกมานะครับแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรอันนี้คือหน้าที่ของเรานะครับต่อมานะครับข้อที่2เรากำลังจะช่วยนักวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อจะหาคำตอบให้เขาให้ได้ว่าสารทั้ง4ขวดนี้หรือสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์เอ๊ะแล้วถ้าเป็นสารบริสุทธิ์มันจะเป็นธาตุหรือธาตุอะไรใช่ไหมธาตุอะไรเขามีช้อยมาให้เลือกธาตุโลหะธาตุอโลหะและก็ธาตุกึ่งโลหะนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องช่วยเขาหาคำตอบเพราะนั้นข้อที่2นักเรียนจะต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารทั้ง4ชนิดเพื่อจัดกลุ่มสารแต่ละชนิดว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมหากเป็นสารบริสุทธิ์จัดอยู่ในกลุ่มธาตุโลหะธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอผลการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบไว้โดยระบุขั้นตอนการดำเนินการได้อย่างชัดเจนโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการได้อย่างชัดเจนหมายความว่าการที่เราจะตรวจสอบสมบัติสักหนึ่งสมบัติเราจะต้องมีขั้นตอนนะครับที่ชัดเจนที่น่าเชื่อถือว่าทำอะไรก่อนทำอะไรตามลำดับนะครับอันนี้คือขั้นตอนการดำเนินการข้อที่4นะครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วนำเสนอวิธีการสำรวจตรวจสอบเสร็จแล้วเราจะต้องลงมือตรวจสอบสมบัติของสารแต่ละชนิดตามที่ออกแบบไว้แล้วก็บันทึกผลการจำแนกนะครับข้อที่5นะครับหลังจากที่เราลงมือตรวจสอบสมบัติแล้วนะครับเราจะต้องนำเสนอผลการทำกิจกรรมและอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบนะครับแต่วันนี้ยังจะไม่ให้นำเสนอนะยังไม่ต้องนำเสนอนะครับแต่ทุกกลุ่มจะต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบแล้วก็เขียนวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับว่าแต่ละสมบัติเนี่ยเราจะตรวจสอบอย่างไรใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1นะครับประเด็นแรกที่เราจะต้องลงมือบันทึกคือปัญหาตอนนี้ปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของเราคืออะไรตอนนี้เรามีสารอยู่ทั้งหมดกี่ชนิด
1: 4
0: ชนิดแต่เราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นปัญหาของเราคือเราอยากรู้อะไรอ่ะอยากรู้ว่าสารทั้ง4ชนิดนี้อยู่ในกลุ่มไหนใช่ไหมนะครับแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ใครล่ะใครจะเป็นคนเขียนใครจะเป็นคนหามาเราใช่ไหมครับเราจะต้องออกแบบแล้วเขียนเองนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่แต่ละกลุ่มจะต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นวิธีการสำรวจตรวจสอบนะครับวิธีการสำรวจตรวจสอบเราจะต้อง ขียนเองปรึกษากันเองในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพอะไรและจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมเรามาทบทวนสมบัติทางกายภาพกันอีกสักนิดนึงนะครับสมบัติแรกสมบัติอะไรการนำความร้อนใช่ไหมครับอันหนึ่งการนำความร้อน2การนำไฟฟ้า3
2: ความเหน
0: ีย
2: ว
0: 4ความมันวาว5จุดเดือด6จุดหลอมเหลวและ7ความหนาแน่นเพราะฉะนั้นสมบัติทางกายภาพของสารที่เราจะต้องตรวจสอบมีทั้งหมดกี่สมบัติ7สมบัตินะครับ7สมบัตินี้เราจะตรวจสอบอย่างไรและจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวจะให้ลงมือทำกิจกรรมและมีคำถามอยากจะถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยตอนนี้เราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรเราต้องออกแบบใช่ไหมต้องออกแบบก่อนนะครับวันนี้อะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมไปแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบแล้วนะครับนักเรียนครับจากสมบัติทางกายภาพที่เราจะต้องทำการตรวจสอบเราคุยกันว่ามีทั้งหมดกี่สมบัตินะกี่สมบัติ7สมบัตินะครับที่เราจะต้องทำการตรวจสอบมีสมบัติอะไรบ้าง
1: การนำความร
0: ้
1: อน
0: การนำไฟฟ้าความมันวาวความเหนียวจุดหลอมเหลวจุดเดือดความหนาแน่นใช่ไหมครับ7อย่างนะครับนักเรียนได้ออกแบบครบทั้ง7อย่างหรือยังครบทั้ง7ไหมครบนะแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เขียนไว้หมดแล้วหรือยังอาจจะยังไม่ครบทั้ง7ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะคำถามของครูนะครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างเราได้ทำอะไรไปบ้างจะตอบใช่ไหมอ่ะโอเคมีคนอยากตอบมาพร้อมยกธงแล้วกันนะพร้อมนะครับต้นชั่วโมงที่ผ่านมายกธงสีอะไรนะ
1: ส
0: ีเหลืองไปแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมเอามือจับที่หูเลยเอามือจับที่หูเลยนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6กันก่อนนะครับว่าใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เขาได้ทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: การวางแผนแล้วก็การออกแบบค่ะ
0: การวางแผนแล้วก็การออกแบบปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนนะครับก่อนที่เราจะวางแผนก่อนที่เราจะออกแบบเราได้อ่านอะไรนะเขามีอะไรมาให้มีปัญหามีสถานการณ์มาให้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับเราได้ศึกษาสถานการณ์และออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดซึ่งสมบัติทางกายภาพเราก็บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด7สมบัติที่เราจะต้องใช้ในการสำรวจตรวจสอบนะครับต่อมาวิธีการรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่เอาล่ะทีนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องพิจารณาร่วมกันแล้วในกลุ่มของตัวเองนะครับว่าวิธีการสำรวจตรวจสอบที่เราออกแบบมาแล้วเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลมานั้นนะครับมันมีความถูกต้อง

0: และมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามแล้วก็ให้ยกมือเลยนะครับรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะครับถ้าครูถามคำถามให้นักเรียนยกมือได้เลยนะครับคำถามของครูก็คือจากวิธีการที่เราออกแบบมานะครับที่เราต้องการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางกายภาพสมบัติใดนะครับนักเรียนได้ออกแบบมาเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าถูกต้องและน่าเชื่อถือขอดูมือหน่อยครับที่คิดว่ากลุ่มของตัวเองออกแบบมาถูกต้องและน่าเชื่อถือยกมือเลยครับหลายๆกลุ่มนะครับคิดว่าวิธีการสำรวจตรวจสอบของตัวเองเนี่ยน่าจะถูกต้องและก็น่าเชื่อถือนะครับไปกันต่อนะครับแผนการดำเนินการสำรวจตรวจสอบที่ออกแบบไว้เป็นไปได้จริงและมีความเหมาะสมหรือไม่เราคิดว่าที่เราออกแบบไว้น่าจะทำได้จริงน่าจะเหมาะสมไหมถ้าทำได้จริงและเหมาะสมขอดูมือหน่อยครับนักเรียนต้นทางตอนนี้ทุกกลุ่มเลยนะครับบอกว่าวิธีการสำรวจตรวจสอบของตัวเองเนี่ยน่าจะทำได้จริงและก็น่าเชื่อถือและก็มีความเหมาะสมนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้ที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปนักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้อยากตอบใช่ไหมได้เตรียมธงพร้อมยกธงสีพร้อมยังพร้อมนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4เรามาดูว่ากลุ่มที่4เขาคิดว่าได้ฝึกสมรรถนะใดถ้าพร้อมแล้วนะครับกลุ่มที่4ลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: การออกแบบสมบัติทางกายภาพค่ะ
0: การออกแบบสมบัติทางกายภาพประเมินกลุ่มที่4ก่อนมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มไหมอยากจะเสริมไหมมีไหมครับมีกลุ่ม6ยกมือเดี๋ยวฟังกลุ่ม6อีก1กลุ่มนะครับว่าสรุปแล้ววันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
2: การวางแผนและการสังเกตครับ
0: การวางแผนและการสังเกตปรบมือให้กลุ่มที่6ครับวันนี้จากสถานการณ์ที่เราอ่านเขาต้องการรู้ว่าสารทั้ง4ขวดหรือ4ชนิดนั้นเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือปัญหาที่เราได้รับมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดนะครับสมรรถนะที่เราได้ฝึกก็คือสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการวางแผนนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบนั่นคือในส่วนของรายละเอียดของกระบวนการที่เราต้องใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับวันนี้สรุปบทเรียนนะครับการตรวจสอบประเภทของสารสามารถตรวจสอบได้ด้วยสมบัติทางกายภาพของสารโดยการหาจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวนั่นเองนะครับสมบัติเหล่านี้จะใช้ในการจำแนกประเภทของสารนะครับซึ่งมีทั้งหมดกี่สมบัตินะกี่สมบัติ7สมบัติเลยนะครับการวางแผนการทำงานต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของงานระบุวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอนเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไว้นะครับวิธีการสำรวจตรวจสอบของนักเรียนที่นักเรียนบันทึกลงไปในใบงานที่1เนี่ยนะครับให้นักเรียนกลับไปทบทวนและเขียนให้เป็นลำดับขั้นตอนนะครับเผื่อว่าครั้งถัดไปที่เราจะต้องลงมือสำรวจตรวจสอบเราจะได้ทำตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับถ้าเราสามารถทำได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและคำนึงถึงโอกาสในความผิดพลาดเราต้องคำนึงด้วยนะครับที่อาจจะทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อหาทางลดโอกาสผิดพลาดนั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับว่ากลับไปทบทวนวิธีการสำรวจตรวจสอบของเราด้วยนะครับครั้งถัดไปเราก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งในเรื่องเดิมก็คือเรื่องการตรวจสอบในชีวิตประจำวันในตอนที่2นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวัน2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ3แบบประเมินการนำเสนอมีให้เตรียมแบบประเมินการนำเสนอแสดงว่าครั้งหน้าเราจะได้นำเสนอด้วยนะครับเพราะฉะนั้น รบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับวันนี้มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะแล้วมีคำถามอยากจะสอบถามครูไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้ดาวดอนโมไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
4: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
4: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่ง

0: ของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโป้กินอะไรเหรอจ๊ะ
7: แครอทครับ
6: แรปบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
8: ฮะวิตามิน A
6: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
8: เบต้า
6: เบต้าแคโรทีน
8: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
6: ใช่จ้ะวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
7: วิตามินเอ
9: บำรุงสายตา
6: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: ือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
1: รถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้าง

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
4: ฮ่าปุ้นปุ้น
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
4: ฮ่าปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินแล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

ยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผัก

0: อะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบายบาย

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานะมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จแหมเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแหมโตโน่โตโน่ดูสิแหมโตโน่โตโน่เห็นไหมตัวน้องอมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้สลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่

ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับ

เป็นปากเนี่ยตรงช่องเนี้ยนะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือไอ้ร่วมหน่อยดิโตโน่อ้อยร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่โตโน่ชอบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณเชอรี่ปฐมพรหาญชันชัยผมพิชจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วประเทศค่ะต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ส่งอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยประชาชนที่เดินทางมาต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2: เสียใจมากมากเลยค่ะท่านเป็นผู้ให้เป็นเพื่อนพึ่งพายามยากทางภาคใต้น้ำท่วมหนักท่านยังไปเลยไปโดยท่านไม่ได้เสวยอาหารเลยตอนเช้าท่านวิ่งวิ่งวิ่งน้ำท่วมข้างบ้านนะน้ำท่วมบ้านท่านวิ่งท่านข้าวยังคะท่านข้าวยังคะสู้ๆนะคะวิ่งวิ่งเร็วกว่าทหารอีกตามติดตามนะเป็นท่านตัวพอมีอะไรอ่ะท่านจะถึงก่อนค่ะถึงก่อนคนในพื้นที่อีกนี่พูดเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ทหารที่วิ่งตามแกนะยังตามท่านไม่ทันเลยเอาข้าวไปให้เพื่อนผู้บาดเจ็บญาตินะไปตั้งโรงครัวเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้ชาวบ้านทานกันแล้วชาวบ้านอพยพมาอยู่ข้างบนน้ำท่วมหนักนะท่านไปตั้งโรงครัวเพิ่มให้อีกค่ะท่านเป็นคนน่ารักมากเสียใจมากมากเลยค่ะ
3: ไม่เสียใจมากเลยอยากมาถวายพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะอยากมามากเพราะว่าพระองค์อยู่แล้วพระองค์ทำอะไรได้เยอะมากเลยค่ะช่วยประชาชนอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเลย
0: ทั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3ค่ะเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นโดยทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยแจกจ่ายน้ำดื่มรวมถึงดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางด้วย
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมประถมร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและมีพระราชหฤทัยห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวมาโดยตลอดรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับบุตรทหารผ่านศึกภายใต้การดูแลขององค์

0: การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงแก่บุตรของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติและนับเป็นพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีพระเมตตาและพระทัยห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัวถือเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติตราบจนปัจจุบัน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตามรอยพระวิริยะอุตสาหะด้านการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาคารห้องสมุดณศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนิทรรศการค่ะได้รวบรวมพระรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเมื่อปีการศึกษา2540อาทิเอกสารการสมัครเข้าศึกษาเอกสารด้านการศึกษาพระรูปเมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษาและพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตลอดจนเอกสารสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้อย่างต่อเนื่องกว่า30ปีที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและความผูกพันระหว่างพระองค์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สิ่งที่พระราชทานแบบอย่างไว้ให้กับพวกเราคือการที่เรียนเต็มเวลาที่หนึ่งถ้าคนเราขยันสักอย่างนะก็เรียนคู่ขนานกันที่เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ได้ท่านเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ท่านก็เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นี่นะท่านใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนี่3ปีครึ่งวันที่ผมเห็นแรกเราวันที่เห็นเอกสารที่นี่คราวแรกนะผมน้ำตาซึมนะเพราะเห็นว่าผมนึกถึงว่าท่านขยันเหลือเกินท่านไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์และทรงเห็นว่าการเรียน2อย่างขนานกันไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสุดท้ายท่านเรียนจบมาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมจากเราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีเหรียญทองมีเข็มตรีสอนทองคำซึ่งนำตัวอย่างมาแสดงไว้ที่นี่
1: ท่านี้ค่ะทางมสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่18กันยายน2569ซึ่งตรงกับวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยภายในงานนิทรรศการด้วย
0: กองทัพอากาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใหญ่ในโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริที่กองทัพอากาศได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชาและศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริหรือจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น กองทัพอากาศเปิดช่องทางรับบริจาคโดยสแกน QR เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-donation ของธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB หรือธนาคารกรุงไทยหรือ KTB หรือสแกน QR เข้ากลุ่ม LINE พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3เพื่อส่งสลิปหลักฐานการบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหารายได้โครงการพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3หรือกรมการเงินทหารอากาศหมายเลขโทรศัพท์025342295หรือ025341076และสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญที่ระลึกเพื่อนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ตอนนี้ราคาพลังงานโลกก็ยังผันผวนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ยุติค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดูแลราคาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะและต่อมาในช่วงกลางดึกวานนี้ก็มีมตินะคะปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงอย่างดีเซลค่ะปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะ
3: อย่างวันนี้ตอนเช้าเราก็ได้ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้นนั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเป็นหลัก
1: ภายหลังมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการเร่งด่วนค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันให้เกิดผลโดยเร็วที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะคะว่าราคาน้ำมันภายในประเทศควรสะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและประชาชนไม่ควรต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับลดลงแล้วทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 19:12 น.กปน.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศครั้งใหญ่ครอบคลุมทั้งระบบค่ะอย่างกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลงราคา2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับลดลงราคา2.51 บาทต่อลิตรและหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะคะก็ทำให้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะประชาชนก็ทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมาเข้าคิวรอรับบริการกันอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังการปรับลดลงนะคะก็พบว่าราคาดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ35.44 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ35.44 บาทส่วนแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ35.07 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ30.44 บาทค่ะนายพงศกรแก้วเขียวชาวยะลาก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายการปรับลดลงในราคาระดับนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างดีทำให้เงินหมุนเวียนในกระเป๋าของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
4: ตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันลงเหมือนเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็จะลดค่าครองชีพให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่าของชีพก็จะลดลงครับอย่าให้น้ำมันลงเหลือประมาณสักลิตร20หรือว่า25บาทก็จะช่วยประชาชนได้เยอะเลยครับก็ดีใจครับสถานการณ์ก็คลี่คลายกว่าเดิมก็ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นครับราคาข้าวของก็อยากให้ลดลงครับก็จะเป็นผลดีของแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าใช่ครับ
0: มาติดตามความคืบหน้าคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลัก

0: ลอบขนยาเสพติดนะครับขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียครับซึ่งทางต้นสังกัดอย่างบริษัทการบินไทยยืนยันว่าไม่กระทบต่อสายการบินในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวนะครับความคืบหน้าสำคัญก็คือวันนี้ทีมข่าวเราได้ภาพนิ่งหลักฐานใหม่ครับเป็นหลักฐานที่โรสผู้ว่าจ้างพูดคุยกับมินาแอร์สาวแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนคดีนี้ครับไปดูแชทที่ว่านี้นะครับทีละหน้าเลยหน้าที่1พูดคุยกันช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาฝั่งโรสพิมพ์บอกว่าขอเลขบัญชีค่ะที่อยู่คืนนี้คงโอนไม่ทันแล้วน่าจะโอนให้พรุ่งนี้ได้ไหมจากนั้นฝั่งมินาก็คือแอร์โฮสเตสพิมพ์บอกว่าส่งจากไหนนะคะคิดที่กิโลละ400บาทเป็น 3,600 บาทลดให้เป็น 3,400 บาทโอนมัดจำมาก่อน 1,700 บาทได้แล้วฝั่งโรสก็พิมพ์บอกว่าราคาครึ่งหนึ่งเท่าไหร่9กิโลกรัมส่งจากอยุธยามีนามชื่อคอนโดของเจ้าตัวซึ่งเป็นที่อยู่ปลายทางที่ย่านบางนาพร้อมกับพิมพ์ระบุไปว่าไม่รีบนะคะค่อยส่งมาก็ได้ไม่ไกลกันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3-4 วันค่อยโอนตอนส่งได้เลยมาที่แชทหน้าที่2ครับทั้ง2พูดคุยกันวันที่7มิถุนายนเหมือนกันแต่จากเมื่อกี้ช่วงเช้ามาเป็นช่วง 16:39 นฝั่งโรสได้ส่งสลิปการโอนเงิน7มิถุนาเวลา 15:30 จำนวน 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำของฝากฮิ้วให้กับมินาแล้วมินาก็พิมพ์ตอบว่าได้เลยค่ะพอมีรูปของฝากฮิ้วไหม
1: ค่ะส่วนแชทที่3ก็พูดคุยในวันเดียวกันก็คือ7มิถุนายนแต่ว่าช่วงเย็นค่ะ 17:43 นาทีค่ะโรสเนี่ยก็ส่งรูปถุงช้างนะคะซึ่งพักอยู่ในห่อพลาสติกค่ะส่งให้มินาดูพร้อมกับพิมพ์บอกว่ามินาว่าแบบนี้ค่ะแกะดูได้พับได้แล้วก็ยัดใส่สุญญากาศได้ตามสะดวกหิ้วเลยนะคะแล้วก็แชทหน้าสุดท้ายพูดคุยกันในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลา 15:41 นาทีค่ะเป็นวันเดียวกับที่มินาขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศออสเตรเลียไปทำหน้าที่ลูกเรือบนเครื่องนะคะโดยทางโรสเนี่ยผู้ว่าจ้างส่งสลิปโอนเงินให้กับมินาถูกโอนในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีจำนวนเงินคือ 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำนะคะทางมินาก็พิมพ์ถามอีกฝ่ายว่ามีเฟซหมายถึงเฟซบุ๊กอ่ะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเพจอวตารนะคะในส่วนของโรสนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่มินาจะหิ้วกระเป๋าสัมภาระออกจากห้องพักที่คอนโดย่านบางนาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะ
0: ในส่วนต้นสังกัดของมินานะครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะครับว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยของบริษัทและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียโดยข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้พร้อมย้ำครับว่าการบินไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางในส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีและเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรจึงไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของคดียาเสพติดนะคะทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT ค่ะลงพื้นที่ที่เกาะพะงันพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะเพื่อตรวจการลักลอบใช้ยาเสพติดในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นวันจัดกิจกรรม Half Moon ค่ะหรือว่าวันพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะในขณะที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือเกาะพะงันก็มีรถขนส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อค่ะขับขึ้นมาบนเกาะนะคะและทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นท่าทีต้องสงสัยผิดสังเกตก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบยาเสพติดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกภายในซองบุหรี่ค่ะก็เป็นชายอายุ41ปีนะคะที่มีท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นภายในรถแล้วก็ไปพบความผิดสังเกตที่ซองบุหรี่เนื่องจากว่ามีถุงซิปล็อกสีขาวยัดอยู่ภายในดึงออกมาก็พบว่าเป็นเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นไอซ์แต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับสารภาพอ้างบอกว่าเป็นของผู้โดยสารที่ขอติดรถมาด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อค่ะทำการตรวจค้นเพิ่มเติมไปพบอุปกรณ์การเสพจึงยอมจำนนต่อหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเนี่ยเสพยาเสพติดจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.พะงันค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามยาเสพติดหรือ

0: ปส.เปิดเผยนะคะว่าการตั้งจุดตรวจและการเรียกตรวจค้นจะมีการพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารและการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยค่ะเนื่องจากไม่สามารถตรวจค้นได้ทุกคันหรือว่าทุกคนเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยการพิจารณาจากบุคลิกท่าทางและก็พฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการหลบเลี่ยงสายตาหรือว่ามีพิรุธโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะพะงันค่ะ
1: ว่าทางคลองแล้วก็ทางตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการบอกถึงเรื่องของมีทั้งการข่าวแล้วก็มีกล้องตรวจและลักษณะของการที่คนกระทำความผิดนะการเรียกค้นเนี่ยคนก็จะเลือกที่จะเรียกดูบุคลิกลักษณะของคนขับเอ่ยก็ดีหรือว่าการล็อกแรกการไม่สบตามันก็จะสามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะเรียกเขาตรวจค้นอย่างไรคงไม่ได้ทุกคันนะคะแต่ว่าเราพยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อจะป้องกันไม่ให้ทางเกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีของเราแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในเกาะก็ถือว่าเขาก็รักษาพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจค้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่เรือโดยสารเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะที่บริเวณด่านตรวจและท่าเรือค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าสู่เกาะและตรวจอีกครั้งก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
2: ขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็เดินหน้าเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับมีการผนึกกำลังร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเดินหน้าป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลานะครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในอำเภอทั้ง16อำเภอเข้าร่วมเปิดปฏิบัติการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาจะขับเคลื่อน Operation 90 Days ผ่าน3แผนปฏิบัติการหลักคือการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดการผนึกกำลังปราบปรามยาเสพติดและการผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยการปล่อยแถวครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผ่านการบูรณาการกำลังพลและทรัพยากรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
0: วันนี้มีการประชุมนัดแรกนะคะสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์กับครูครูปันรัตนภักดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องใหม่นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราจะได้รับมอบหมายผลงานศิลปะชิ้นใหม่ด้วยเดี๋ยวมาดูว่าผลงานชิ้นใหม่จะเป็นผลงานอะไรมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ยังไงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเรียนกันหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าเรียนรู้ทัศนธาตุวาดงานศิลป์แสดงว่าก่อนที่เราจะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทัศนธาตุมาก่อนนะครับแล้วก็เรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็คือเรื่องพินิจทัศนธาตุนั่นเองนะครับพินิจทัศนธาตุพินิจคือการพิจารณาทัศนาคือการมองพิจารณาแล้วก็มองดูทัศนธาตุว่าแต่ละอย่างมีคุณสมบัติยังไงนะครับใช้งานยังไงส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกกับคนที่สร้างงานยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับทัศนธาตุกันก่อนที่จะเอาความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานต่อเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับทางนักเรียนต้นปลายทางควรที่จะฟังแล้วก็เก็บความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยไปปรับใช้กับผลงานของตัวเองด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับคือด้านความรู้นะครับอธิบายความแตกต่างแล้วก็ความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุที่อยู่ในงานทัศนศิลป์แล้วก็สิ่งแวดล้อมได้นะครับก็คือบอกได้ว่างานทัศนศิลป์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับต่อมานะครับสามารถอธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทัศนธาตุเบื้องต้นแล้วก็เรื่องค่าน้ำหนักอ่อนแก่ได้ด้วยนะมาดูด้านทักษะกระบวนการกันบ้างสำหรับด้านทักษะกระบวนการวันนี้เราจะต้องไปเลือกภาพต้นแบบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะบอกทฤษฎีไปแล้วทุกคนก็จะต้องเอาทฤษฎีความรู้เนี่ยไปใช้ประกอบกับการเลือกต้นแบบมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานต่อในครั้งหน้าด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับคือด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของทัศนธาตุว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างเขามีประโยชน์ยังไงมีคุณสมบัติยังไงแล้วถ้าจะเอามาปรับใช้กับผลงานหรือการสร้างสรรค์งานศิลปะจะต้องเอามาปรับใช้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญนอกจากหนูจะใช้ในการสร้างสรรค์งานในวันนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถเอาไปใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะในอนาคตไม่ว่าจะเป็นม.ปลายนะครับหรือว่าจะเป็นระดับมหาลัยก็ได้เนาะคราวนี้เมื่อกี้ครูแอบบอกไปแล้วนิดนึงว่าเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องทัศนธาตุคราวนี้ในกิจกรรม Art Shape Competition เนี่ยครูจะมีกล่องปริศนามาให้3กล่องซึ่งกล่องปริศนา3กล่องนี้จะมีคำใบ้ที่จะบอกเราว่าวันนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอครูเปิดกล่องปริศนามาให้เราสามารถวิเคราะห์คำใบ้นั้นได้เลยแล้วลองดูซิว่าคำตอบของภาพนั้นหรือกล่องปริศนากล่องนั้นคืออะไรนะครับใครทราบแล้วก็สามารถยกมือตอบได้เลยซึ่งไม่ยากเลยครูเชื่อว่าน่าจะต้องแย่งกันตอบเพราะฉะนั้นใครยกมือก่อนก็รีบยกให้สูงๆครูจะได้เรียกตอบนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถดูคำจากกล่องปริศนาหรือ Mystery Box ของเรานะครับแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางไปพร้อมๆกันได้เลยพร้อมหรือยังมีทั้งหมด3กล่องด้วยกันพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปดูกล่องแรกว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะครับกล่องปริศนาลุ้นลุ้นโอ๊ยมีจับหูได้เหรอลุ้นนะครับกล่องปริศนา Mystery Box ของเรากล่องแรกคำว่าอุ๊ยแล้วใครยกก่อนครูดูไม่ทันใครยกก่อนทุกคนเอามือจับหู

0: ยกมืออ่ามีผู้ยกก่อนแล้วนะครับแสดงว่าง่ายเนาะ
1: สิ่งแวดล้อมครับ
0: คำว่า
1: สิ่งแวดล้อมครับ
0: สิ่งแวดล้อมมีใครเห็นต่างไหมมีไหมครับมีใครเห็นต่างไหมคำว่าสิ่งแวดล้อมดูเฉลยเลยไหมเอามีเสือเพิ่มเข้ามาอีกมีลิงใช่หรือเปล่า
2: ใช่
0: มีงูและมี
2: แหวน
0: แสดงว่าก่อนจะใบ้เพิ่มเนี่ยเพื่อนก็สามารถตอบได้แล้วว่าเป็นคำว่าอะไรก็คือคำว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแสดงว่าวันนี้จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่ะมาดูเฉลยคือคำว่าสิ่งแวดล้อมวันนี้มีเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับต่อมาม ีใครตอบได้ไหมแค่นี้มีไหมสาขอคำใบ้เพิ่มนะขอคำใบ้เพิ่มตอบเลยเหรอเอามีคนตอบนะครับมีคนตอบ
1: สารศาสตร์ครับ
0: อะไรนะลูก
1: สารศาสตร์ครับ
0: สาร
1: ศาสตร
0: ์สารสาหรอ
1: สารศาสตร
0: ์สารศาสตร์อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครูยังไม่เฉลยเพราะครูเชื่อว่ามีคนอื่นอยากตอบอีกอ่ะหนูคำว่าอะไรครับครูเองก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ย
3: ทัศนธาตุครับ
0: ทัศนธาตุอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นไปได้ไหมคำว่าทัศนธาตุมีใครเห็นต่างอีกไหมน่าจะเป็นคำอื่นมีไหมครับหรือใครขอคำใบ้เพิ่มคำใบ้เพิ่มนะไปดูว่าจะได้ตัวอะไรมาเพิ่มคิดว่าคำว่าอะไรครับทัศนธาตุมีใครเห็นต่างจากคำว่าทัศนธาตุเหมือนที่เพื่อนตอบไหมเอ่ยมีศาสนาเข้ามาด้วยเอายังไงมีใครคิดนอกเหนือจากทัศนธาตุที่เพื่อนตอบมาไหมครับมีไหมไปดูต่อนะถ้างั้นใช่ไหม
2: ใช
0: ่ไหมครับคำว่าก็ทัศนธาตุนั่นเองนะครับน่าเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเมื่อสักครู่มีคำว่าสิ่งแวดล้อมแล้วเนาะทัศนธาตุแล้วต่อไปมิสทรีบ็อกซ์กล่องสุดท้ายหามีแค่คำว่าหามีใครอยากจะลองเดาไหมครับมีไหมเห่าทำไมมันห่างกันจังเลยลูกเพิ่มไหมครับขอคำใบ้เพิ่มไหมเอ่ย
2: ขอ
0: คำใบ้เพิ่ม
2: หวาน
0: เฉยๆเราจะเรียนรู้กันเรื่องหวานอย่างนี้เหรอเรื่องมีใครตอบเชิญครับเชิญมีเพื่อนต้องการตอบนะมาดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะครับแล้วจะใกล้เคียงไหมจากคำใบ้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับ
3: โทนหวานค่ะ
0: อะไรนะลูก
3: โทนหวาน
0: โทนหวานน่าสนใจน่าสนใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยโทนหวานของเพื่อนน่าจะหมายถึงโทนสีในการสร้างงานใช่ไหมลูกลงสีแบบโทนหวานหวานขอคำใบ้เพิ่มไหมหรือใครมีตอบใครตอบมีตอบก่อนไหมมาดูไรเฟิลตอบว่าไรเฟิลจะตอบว่าอะไรนะครับไรเฟิลขอตอบเพิ่ม
1: ขนมหวาน
0: ขนมหวานด้วยนะถูกต้องแล้วเอาปรบมือให้ไรเฟิลหน่อยโอ้โหนี่คือสำเนียงหวานๆของคนเพชรจริงๆเลยนะอันนี้ไรเฟิลตอบว่าขนมหวานมีใครต้องการคำใบ้เพิ่มลองดูใช่ไหมคำว่าร
2: สหวาน
0: รสหวานนะครับรสหวานซึ่งคำว่ารสหวานเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องขนมหวานนั่นแหละปรบมือให้ไรเฟิลอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นะครับสิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมทัศนธาตุ

0: รสหวานจากขนมหวานนี้จะสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเราไปทำความรู้จักทัศนธาตุที่อยู่ในงานทัศนศิลป์แล้วก็สิ่งแวดล้อมกันก่อนนะครับซึ่งทัศนธาตุทั้งในงานทัศนศิลป์และล้อมเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บางส่วนแล้วก็มีความต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นหนูจะต้องจับประเด็นบางอย่างที่สามารถเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานต่อนะครับมาเริ่มจากการดูทัศนธาตุกันก่อนนะครับทัศนธาตุเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า visual element นะครับหรือว่าองค์ประกอบของการมองเห็นนั่นเองซึ่งตัวทัศนธาตุก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับที่เป็นส่วนในการมองเห็นซึ่งก็จะถูกจัดรวมกันเป็นภาพนะครับทัศนธาตุเนี่ยจะมีจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวศิลปินเวลาสร้างสรรค์งานศิลปะก็จะเอาทัศนธาตุเหล่านี้มาจัดรวมกันเพื่อให้ได้ภาพหนึ่งภาพนะครับยกตัวอย่างภาพนี้นะครับชื่อผลงานว่าลูกหลานชาวนาเขาก็วาดภาพออกมาซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารายละเอียดในภาพเนี่ยมันประกอบไปด้วยเส้นประกอบไปด้วยรูปร่างนะครับสีมีแสงเงานะครับซึ่งเป็นการเอาทัศนธาตุหลายทัศนธาตุมารวมกันแล้วก็มาสร้างเป็นภาพหนึ่งคราวนี้ในงานของพวกเราก็จะต้องทำวิธีการนี้แหละคือการสร้างทัศนธาตุหลายทัศนธาตุรวมกันนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นภาพหนึ่งภาพนะแล้วก็สื่อความหมายด้วยอันนี้คือความหมายของทัศนธาตุนะครับต่อมามาดูคำว่าทัศนศิลป์ก่อนงานทัศนธาตุเนี่ยคือองค์ประกอบที่อยู่ในงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะเนาะคราวนี้คำว่าทัศนศิลป์ทัศนะแปลว่าอะไรครับการมองเห็นถูกต้องเก่งมากทัศนธาตุคือการมองหรือการมองเห็นศิลป์ก็คือศิลปะนะครับทัศนธาตุหรือ visual art เนี่ยคือศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นเราฟังงานศิลปะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เราฟังภาพวาดไหม
1: ไม
0: ่ไม่เราลิ้มรสภาพวาดไหมไม่น่าเนาะเราไม่น่าจะกินภาพวาดเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับรู้งานศิลปะได้ด้วยการมองเท่านั้นนะครับคราวนี้ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นอย่างแรกเลยคืองานจิตกรรมนะครับจิตกรรมเดี๋ยวทำความรู้จักประเภทไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวครูจะไปอธิบายอีกรอบนึงว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรนะครับต่อมาคืองานประติมากรรมนะประติมากรรมนะครับต่อมางานสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมและสุดท้ายคืองาน
1: ภาพพ
0: ิมพ์มี4ประเภทด้วยกันนะครับที่เป็นงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะที่ต้องรับรู้ด้วยการมองเห็นก็คืองานจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็ภาพพิมพ์ซึ่งแต่ละอย่างมีวิธีการในการสร้างแตกต่างกันออกไปนะครับมาดูอย่างแรกกันก่อนคืองานประเภทงานจิตกรรมนะครับภาพนี้ชื่อว่าภาพราตรีประดับดาวเป็นผลงานของวินเซนต์แวนโกะนะครับภาพราตรีประดับดาวเนี่ยหรืองานจิตกรรมจะเป็นงานที่เกิดจากการวาดขูดขีดเขียนระบายวาดขูดขีดเขียนระบายลงไปบนพื้นราบทำให้เกิดเป็นงานศิลปะที่มีลักษณะเป็น2มิติแต่ถ้าอยากให้ดูมีความลึกตื้นก็จะต้องใช้แสงเงาหรือสีช่วยเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือรูปแบบของงานจิตกรรมนะครับเป็น2มิติคือเป็นภาพวาดนั่นเองก็จะมีเทคนิคที่หลากหลายกันออกไปนะครับต่อมาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมนะครับคืองานที่เกิดจากการปั้นหล่อแกะสลักขึ้นรูปปั้นใครเคยทำงานปั้นบ้างยกมือใครเคยทำการหล่อเคยทำไหมการหล่อใครรู้จักหนูเคยทำอะไรมาลูก
1: ใช่
0: ลองตอบเพื่อนๆหน่อยว่าเคยทำอะไรมาที่เรียกว่าเป็นการหล
2: ่อเคยใช้ของเล่นรูปผลไม้ปั๊มลงไปในดินน้ำมันแล้วก็ใช้ปูนปาเตอร์เทลงไปครับ
0: เก่งมากใครเคยทำแบบนี้อีกยกมือโอ้ยเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยทำที่โรงเรียนหรือทำเล่นเองที่บ้านลูก
1: ทำที่โรงเรียน
0: สุดยอดเลยอันนั้นแหละเรียกว่าวิธีการหล่อนะครับก็คือเพื่อนบอกว่าเป็นการเอาดินน้ำมันเนาะแล้วก็เอาของเล่นรูปผลไม้มาปั๊มลงไปในดินน้ำมันถอดออกแล้วก็หล่อปูนพลาสเตอร์ลงไปก็จะได้ของเล่นมา1ชิ้นเราไม่ต้องไปเสียเงินระบายสีที่ร้านปูนพลาสเตอร์เนาะ เราก็ทำเองแล้วก็ระบายสีเองได้เลยอันนี้คือวิธีการหล่อนะครับแสดงว่าพวกเรามีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับงานประติมากรรมมาพอสมควรต่อมาเคยเห็นวัดนี้ไหมชื่อว่าวัดร่องขุ่นเป็นผลงานของ
3: อาจารย์
0: เฉลิมชัยเก่งมากนะครับเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์นี่มากับท่านี้เลยอาจารย์เฉลิมชัยต้องท่านี้ถูกต้องท่านี้เท่านั้นนะครับงานสถาปัตยกรรมเนี่ยคืองานที่มีโครงสร้างนะครับเป็นงานที่มีโครงสร้างแสดงว่ามันจะต้องมีเสาจะต้องมีคานเป็นโครงสร้างแล้วก็อาจจะมีการประดับตกแต่งด้วยงานประติมากรรมบางส่วนได้นะครับอันนี้เป็นผลงานศิลปะไทยอีกอย่างนึงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเหมือนกันเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์นั่นเองนะครับและสุดท้ายคืองานภาพพิมพ์ใครคิดว่าตัวเองเคยทำงานภาพพิมพ์บ้างมีไหม
4: มี
0: ครูเชื่อว่าทุกคนเคยทำเอาก้านกล้วยมาตัดแล้วก็ปั๊มลงไปใช่ไหมครับแล้วถูกต้องเอามือลงได้อันนั้นคืองานภาพพิมพ์นะครับอันนี้ชื่อภาพว่ายามเช้าเป็นผลงานของอาจารย์ประหยัดพงดำนะครับอาจารย์ท่านนี้ซึ่งตอนนี้อาจารย์ได้เสียชีวิตแล้วครูมีโอกาสเคยเรียนกับอาจารย์ประหยัดครั้งหนึ่งอาจารย์แกะแม่พิมพ์ออกมาเนี่ยรูปแบบนี้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนักเรียนด้วยความชำนาญจากการฝึกฝนเยอะๆนักเรียนจะเห็นได้ว่าศิลปะเนี่ยแค่ฝึกฝนเยอะเนาะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่เกิดเลยไม่มีพรสวรรค์แค่ฝึกฝนให้เยอะก็จะทำได้ดีและทำได้เร็วนั่นเองนะครับได้รู้จักงานศิลปะงานทัศนศิลป์ทั้ง4ประเภทไปแล้วคราวนี้มาอีกคำหนึ่งที่เราทำกิจกรรมเปิดกล่อง Mystery Box ไปนะครับคือคำว่าสิ่งแวดล้อมมาดูว่าสิ่งแวดล้อมมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนวันนี้ยังไงนะครับวันนี้นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราคราวนี้มันถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันอย่างแรกเลยคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือธรรมชาติสร้างขึ้นมาเลยนะครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาเลยกับอีกแบบนึงคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยต่อให้สมมุติโต๊ะเรียนของเราตอนนี้โต๊ะเรียนของเราตอนนี้เป็นไม้ถูกไหมครับไม้เกิดจากธรรมชาติไหม
5: เก
0: ิดจากธรรมชาติไหมครับเกิดจากธรรมชาติแต่โต๊ะเรียนเราตอนนี้เป็นธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะเกิดจากการเอาธรรมชาติมาดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องแยกให้ออกสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติคือธรรมชาติสร้างขึ้นมาจริงๆมนุษย์ไม่ได้ไปปรับปรุงไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรเขาเลยถึงจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมนุษย์ได้ลงมือไปแม้แต่เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจะมี2ประเภทนี้นะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลกับความรู้สึกของเราและนอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อีกด้วยนะครับมาดูกันต่อคราวนี้ดูว่าสิ่งแวดล้อมกับงานทัศนศิลป์ต่างกันยังไงเริ่มจากมาดูภาพสิ่งแวดล้อมก่อนในภาพนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นหรือมีทั้ง2แบบมีทั้ง2แบบนะครับมีส่วนไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นลูกก็คือสะพานนั่นเองเก่งมากสุดยอดเลยวันนี้นะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพถ่ายเนาะซึ่งเหมือนกับภาพนี้ที่เป็นภาพวาดทำให้เราเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะได้ด้วยซึ่งภาพนี้เป็นผลงานของโมเน่หรือมอนเน่นะครับที่เขาวาดภาพบรรยากาศที่บ้านของเขาเองออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นงานนี้ทำให้เราเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือปีพ.ศ.นะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมามาดูว่าความแตกต่างนะครับของความเหมือนและความแตกต่างของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมมันต่างกันยังไงมาดูที่ความเหมือนก่อนนะครับในงานทัศนศิลป์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีทัศนธาตุ เป็นองค์ประกอบนะครับเพื่อทำให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรารับรู้เนี่ยรับรู้ได้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นทั้งในงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะกับสิ่งแวดล้อมจะมีองค์ประกอบของทัศนธาตุแฝงอยู่เพียงแต่ว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันโดนประดับตกแต่งอยู่ทั่วไปแต่พอเป็นงานทัศนศิลป์มันจะเกิดจากการจัดวางของศิลปินศิลปินก็จะเลือกว่าจะใช้ทัศนธาตุนี้ไม่ใช้ทัศนธาตุนี้แล้วแต่ความต้องการของศิลปินนั่นเองนะมาดูในส่วนของความแตกต่างกันบ้างนะครับทัศนธาตุในศิลปะกับในสิ่งแวดล้อมมันต่างกันยังไงนะครับทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาคือมนุษย์ตั้งใจจะให้มันเกิดซึ่งแตกต่างกับสิ่งแวดล้อมที่บางส่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นเองหรือมันมีอยู่ก่อนแล้วและมนุษย์ค่อยไปปรุงแต่งทีหลังนะครับในงานศิลปะมนุษย์สร้างเลยทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ในสิ่งแวดล้อมมันมีของมันมาก่อนแล้วแล้วมนุษย์ถึงค่อยไปจัดระเบียบให้มันสวยงามขึ้นอย่างเช่นสวนหย่อมที่เคยรกๆมนุษย์ก็เข้าไปตกแต่งให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือความเหมือนและความแตกต่างขององค์ประกอบที่อยู่ในงานศิลปะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องทัศนธาตุกันบ้างว่าทัศนธาตุมีอะไรบ้างแล้วแต่ละอย่างเราจะไปปรับใช้กับงานของเราได้ยังไงนะครับมาดูที่อย่างแรกเลยน่าจะเป็นทัศนธาตุอะไรมาแบบนี้จุดถูกต้องนะครับเป็นจุดเริ่มจากทัศนธาตุแรกเลยคือจุดหรือ point นะครับเป็นต้นกำเนิดของทัศนธาตุอื่นๆแสดงว่าก่อนจะเกิดทัศนธาตุอื่นๆได้ต้องเกิดจากการจุดโดยการวางปากกาหรือดินสอหรือพู่กันลงไปก่อนถูกไหมครับก่อนที่เราจะขีดเส้นเราก็ต้องจุดก่อนแล้วก็ลากเส้นถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดคือจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของงานทัศนธาตุอื่นๆซึ่งจุดนี้เป็นทัศนธาตุที่มีขนาดเล็กที่สุดเล็กที่สุดไม่มีความกว้างไม่มีความยาวนะครับไม่มีมิติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดคือส่วนที่เล็กแต่เมื่อเอาจุดมาเรียงต่อกันนะครับก็จะได้เป็นเส้นคราวนี้เรามาดูจุดในสิ่งแวดล้อมกับงานทัศนศิลป์จุดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันนี้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเลยคือจุดบนปลาอะไรรู้จักไหมครับฉลามวาฬเก่งมากนะครับฉลามวาฬเป็นจุดที่อยู่บนตัวฉลามวาฬแต่ภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรฟักทองเก่งมากเป็นการจุดลงบนฟักทองซึ่งเป็นงานศิลปะของศิลปินชื่อยาโยคุซามะนะครับเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นเขาก็ได้สร้างสรรค์โดยการเอาจุดเนี่ยไปจุดทั้งบ้านของยาโยเนี่ยมีจุดเต็มไปหมดนะครับทุกอย่างงานทุกชิ้นเป็นจุดเอาจุดไปจุดไว้ก็เป็นงานศิลปะที่สวยงามได้เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินด้วยใครสนใจลองไปค้นหาเพิ่มเติมนะยาโยอิคุซามะนะครับต่อมานะครับอย่างที่ครูบอกไว้ว่าพอเอาจุดมาเรียงต่อกันจนเกิดทิศทางก็จะกลายเป็นเส้นคราวนี้เส้นจะสร้างอารมณ์แล้วก็สร้างความรู้สึกให้กับผู้ที่พบเห็นเส้นแต่ละเส้นให้อารมณ์และความรู้สึกที่ต่างกันออกไปนะครับก็มีเส้นหลากหลายประเภทเลยก็เป็นการนำจุดนะมาวางเรียงต่อกันหรือลากเลยทำให้เกิดเส้นนะครับแล้วก็มีการเขียนต่อเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงต่างๆต่อไปคราวนี้มาดูว่าเส้นแต่ละอย่างเป็นยังไงจากภาพนี้ครูน่าจะบอกถึงเส้นอะไรครับเส้นตรงแนวตั้งนะครับเส้นตรงหรือเส้นตรงแนวตั้งหรือเส้นตั้งเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าหนูต้องการวาดภาพงานให้ดูมั่นคงแข็งแรงหนูต้องใช้เส้นตรงแนวตั้งหรือเส้นตั้งเยอะๆเนาะใช้เส้นตรงแนวตั้งเยอะๆต่อมาน่าจะหมายถึงเส้นอะไรเส้นนอนมีคนพูดถึงเส้นนอนเส้นขอบฟ้าเส้นอะไรอีกเส้นตรงแนวนอนภาพนี้คือเส้นนอนหรือเส้นตรงแนวนอนที่เป็นเส้นขอบฟ้าของทะเลถามว่าทำไมเราถึงชอบไปทะเลเพราะเส้นนี้แหละเส้นนี้ที่ทะเลเป็นเส้นที่ทำให้เกิดความรู้สึกสงบและนิ่งนะครับเป็นเส้นที่เกิดทำความรู้สึกสงบราบเรียบนิ่งนะครับคนเลยชอบไปทะเลซึ่งคนน่ะถูกสะกดจิตโดยเส้นนี้แหละ เป็นเส้นที่เขาเรียกว่าเป็นการบำบัดเนาะเป็นเส้นนิ่งที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกสงบคนเลยชอบไปพักผ่อนที่ทะเลแล้วก็

0: กอบกับบรรยากาศของทะเลด้วยนะครับก็ทำให้คนรู้สึกสงบแล้วก็อยากไปทะเลมากขึ้นต่อมานะครับเส้นอะไรดีเส้นเอียงมีเส้นเอียงมีเส้นอะไรอีกเฉียงเส้นขนานลองมาดูว่าภาพนี้น่าจะสื่อถึงเส้นเอียงหรือเส้นทแยงเรียกเส้นเฉียงก็ได้นะครับเส้นนี้ให้ความรู้สึกยังไง
1: ไม่มั่นคง

0: ื่อนไหวด้วยเวลาเราลองสังเกตทิศทางของการขึ้นของเครื่องบินก็จะเฉียงใช่ไหมครับมันจะดูเร็วเนาะเพราะฉะนั้นเส้นนี้ถ้าต้องการวาดอะไรก็ตามที่ดูไม่มั่นคงไม่แข็งแรงก็ใช้เส้นทะแยงหรือเส้นเอียงได้ต่อมาเส้นอะไรครับเส้นหยักเส้นอะไรอีกเส้นซิกแซกเส้นหยักหรือเรียกว่าเส้นฟันปลาก็ได้นะครับเส้นฟันปลาหรือเส้นซิกแซกเนี่ยดูแล้วรู้สึกยังไงน่ากลัวมีคนบอกว่าหดหู่เส้นนี้ทำให้เกิดความรู้สึกน่ากลัวหรืออันตรายไม่ได้ดูน่ากลัวเพราะว่ามันปากฉลามนะลูกแต่การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความรู้สึกว่าน่ากลัวหรืออันตรายถ้าลองสังเกตตอนนี้บนถนนก่อนจะถึงโรงเรียนบางโรงเรียนมีการใช้เส้นหยักแบบเนี้ยไว้ที่ถนนด้วยเพื่อให้คนเนี่ยระมัดระวังว่ามันใกล้ถึงเขตโรงเรียนแล้วลองสังเกตดูนะครับถ้ายิ่งในเมืองใหญ่เนี่ยก็จะมีเส้นหยักบนถนนเยอะพอสมควรเลยต่อมาเส้นโค้งอุ้ยเก่งอ่ะมองออกด้วยเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเนี่ยให้ความรู้สึกอ่อนช้อยนะครับอ่อนน้อมแล้วก็ยังให้ความรู้สึกที่หมายถึงการเคลื่อนไหวได้อีกด้วยเนาะจากความโค้งของเขานะครับต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเส้นอิสระนักเรียนจะเห็นว่าเส้นมันหลากหลายทิศทางมากอันนี้แหละเป็นตัวที่บอกว่าเส้นมันสามารถทำให้งานดูมีมิติได้หนูคิดว่าผนังของห้องเนี้ยที่มีคนยืนอยู่ในภาพเนี้ยผนังของห้องเนี้ยมันได้นูนหรือได้ลึกเข้าไปไหม
1: ไม
0: ่ในห้องนี้ผนังเป็นสี่เหลี่ยมปกติเลยแต่ที่เกิดความนูนความลึกมีความเป็นเนินนะครับหรือว่ามีความเป็นหลุมเข้าไปเนี่ยเป็นเพราะว่าการใช้เส้นแค่นั้นเลยเห็นไหมว่าในงานศิลปะของเราถ้าเราใช้แต่เส้นตรงงานเราก็จะดูไม่มีความลึกความนูนเนาะเราก็ต้องใช้เส้นที่มันหลากหลายเพื่อให้งานเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความอิสระด้วยนั่นคือผลงานของศิลปินปีเตอร์โคเกอร์นะครับที่เขาชอบเอาเส้นเนี่ยมาใช้ในการสร้างงานศิลปะซึ่งทำให้กระดาษเรียบๆหรือทำให้ผนังห้องเรียบๆเนี่ยดูลึกดูนูนได้นะอีกศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เอาเส้นมาวาดท่านนี้ชื่อว่าแซมค็อกนะครับศิลปะรูปแบบนี้เรียกว่า Doodle Art มีใครชอบวาดภาพแนวนี้บ้างยกมือให้ครูดูหน่อยมีนะครับครูเคยชอบวาดเหมือนกันแล้วก็เอาภาพนู้นภาพนี้มาต่อกันไปเรื่อยๆแต่นักเรียนรู้ไหมว่าถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆวาดไม่ออกนะครูเคยวาดตอนเรียนเวลาว่างก็จะวาดเรียนก็จะวาดแต่พอเว้นไปนานมากพอกลับมาวาดอีกต่อไม่ถูกเพราะฉะนั้นใครที่ยังสามารถทำงานนี้ได้อยู่หนูฝึกบ่อยๆนะครับหนูจะวาดได้ต่อเนื่องคิดตัวประหลาดนู่นนั่นนี่มาต่อกันได้เรื่อยๆแต่ถ้าหนูหยุดไปนานๆเมื่อไหร่หนูอาจจะต้องเริ่มใหม่เหมือนครูนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบศิลปะแนวนี้ดีนะกำลังเป็นที่นิยมบางคนโดนจ้างไปวาดรองเท้าวาดของด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันต่อในทัศนธาตุเรื่องพื้นที่ว่างหรือสเปซกันบ้างนะครับพื้นที่ว่างหรือสเปซเนี่ยทำให้ภาพดูผ่อนคลายแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่รอบๆ รูปทรงหรือวัตถุนะครับอย่างภาพนี้พื้นที่ว่างในสิ่งแวดล้อมภาพนี้จะมี2 ส่วนพื้นที่ว่างที่ว่างมากที่สุดก็คือท้องฟ้าว่างรองลงมาพื้นหญ้าเก่งมากนะครับพื้นหญ้าเนี่ยจริงๆก็มีหญ้าอยู่แต่ก็ดูเป็นพื้นที่ว่างได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่ในงานศิลปะภาพนี้คิดว่าส่วนไหนคือพื้นที่ว่าง
1: ด
0: ้านหลังใช่ไหมครับท้องฟ้าด้านหลังโมนาลิซาเนี่ยคือพื้นที่ว่างนะครับเจ้าของผลงานก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีท่านนี้นั่นเองนี่คือพื้นที่ว่างของทั้งสองภาพซึ่งเป็นท้องฟ้าเหมือนกันทั้งสองภาพเลยพื้นที่ว่างนี้จะทำให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะครับแต่ถ้าหนูต้องการให้คนดูรู้สึกอึดอัดถ้าต้องการให้คนดูภาพของเรารู้สึกอึดอัดพื้นที่ว่างมันควรจะมากหรือน้อย น้อยนะถ้าหนูวาดภาพที่แสดงให้

0: เห็นถึงความแออัดของรถติดอย่างเงี้ยหนูก็จะต้องให้พื้นที่ว่างน้อยลงไปเรื่อยๆเนาะยิ่งน้อยยิ่งอึดอัดยิ่งมากยิ่งโล่งรู้สึกสบายภาพนี้หนูเห็นเป็นภาพอะไรใครเห็นเป็นรูปแก้วยกมือใครเห็นเป็นรูปใบหน้าคนยกมือ
1: จริง
0: เฉลยให้ฟังอันนี้เป็นจริงๆภาพพวกเราเล่นพวกเราจะเรียกว่าภาพลวงตาเนาะอันนี้เราเรียกว่าถ้าหนูเห็นเป็นรูปแจกันหรือเป็นรูปแก้วแสดงว่าหนูให้สีดำเป็นวัตถุและให้สีขาวเป็นพื้นที่ว่างแต่ถ้าหนูเห็นเป็นใบหน้าคนแสดงว่าหนูให้สีขาวเป็นวัตถุและให้สีดำเป็นพื้นที่ว่างอันนี้แหละคือขั้นตอนในการแบ่งแยกพื้นที่ว่างกับวัตถุแค่นั้นเลยได้ทั้งสองแบบแล้วแต่มุมมองนะครับเอาอีกสักภาพไหมฮะมีหมาป่าด้วยเหรออยู่ไหนลูก มีเพื่อนเห็นเป็นหมาป่าด้วยลองดูอีกสักภาพเนาะลองดูอีกสักภาพ มีคนเห็นเป็นใบหน้ามนุษย์ใครเห็นเป็นใบหน้ามนุษย์ใครเห็นเป็นอย่างอื่นอีกเพื่อนบอกว่ามีเหมือนเป็นคนกำลังเล่นเครื่องดนตรีน่าจะเป็นแซกโซโฟนอะไรแบบนั้นเนาะมันไม่ชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหนูเห็นเป็นคนเป่าแซกโซโฟนแสดงว่าวัตถุของหนูคือสีดำแต่ถ้าหนูเห็นเป็นใบหน้ามนุษย์หรือใบหน้าสุภาพสตรีแสดงว่าหนูเห็นพื้นสีขาวเป็นวัตถุนั่นเองก็คือเรื่องของพื้นที่ว่างกับวัตถุในงานนั่นเองนะครับอันนี้มาดูกันต่อในเรื่องรูปร่างรูปทรงกันบ้างรูปร่างรูปทรงหรือเชฟกับฟอร์มเขาบอกว่าจากเส้นเป็นภาพแสดงว่าถ้าเราเอาเส้นมาวาดต่อกันก็จะได้ภาพนะครับที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงคราวนี้มาดูรูปร่างกันก่อนรูปร่างเนี่ยมันคือเส้นรอบนอกวัตถุรอบนอกเท่านั้นเลยนะลูกรอบนอกเท่านั้นไม่รวมเส้นภายในเลยจะมีแค่สองมิติคือมีความกว้างกับความยาวมาดูตัวอย่างแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันหนึ่งคือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างของอะไรบ้างผีเสื้ออันนี้ยังไม่ใช่รูปร่างนะรูปร่างคืออันนี้รูปร่างคือเส้นรอบนอกเท่านั้นไม่มีรายละเอียดด้านในเลยถ้าเมื่อไหร่หนูวาดรายละเอียดด้านในไปนั่นจะกลายเป็นรูปทรงทันทีนะครับอันนี้รูปร่างธรรมชาติก็คือคนสัตว์พืชต่างๆนะครับต่อมาดูรูปร่างเรขาคณิตบ้างอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลมได้หมดเลยนะครับต่อมารูปร่างอิสระไม่มีรูปร่างที่แน่นอนอย่างเช่นควันไฟก้อนเมฆอะไรต่างๆที่เราวาดออกมานะครับรูปร่างของหยดน้ำอย่างนี้ก็คือไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็คือรูปร่างอิสระคราวนี้มาดูในส่วนของรูปทรงกันบ้างรูปทรงเนี่ยจะต่างจากรูปร่างคือเขาจะมีความเป็น3มิติคือมีปริมาณเพิ่มเข้ามาจะไม่ได้แบนๆแล้วนะครับจะมีความนูนหรือความหนาความลึกเพิ่มเข้ามาด้วยมาดูตัวอย่างกันแบ่งออกเป็น3ประเภทเหมือนกันนะครับก็คือรูปทรงในธรรมชาติรูปทรงเรขาคณิตแล้วก็รูปทรงอิสระรูปทรงธรรมชาติอย่างเช่นมะเขือเทศรูปทรงเรขาคณิตก็คือพวกทรงกลมเนาะเราก็จะได้เป็นทรงแล้วนะแต่จะไม่เรียกว่ารูปวงกลมแล้วทรงกลมนะครับปริซึมลูกต่างๆลูกบาศก์นะครับทรงกระบอกแบบนี้เป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าจากวงกลมที่เป็นรูปร่างพอมีปริมาตรเข้าไปก็จะเรียกว่าทรงกลมแทนอันนี้เขาจะมีความนูนความหนามีปริมาตรเพิ่มเข้าไปดูมีน้ำหนักเนาะและรูปทรงอิสระก็คืออย่างเช่นหยดน้ำหยดน้ำนี้ก็ไม่ใช่ภาพเส้นขอบและก็จะแสดงให้เห็นถึงความมีปริมาตรด้วยนะครับมาดูตัวอย่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รูปทรงในงานศิลปะ ู้หญิงท่านนี้นะครับเป็นผลงานของปาโบปิกัสโซนะครับชื่อภาพว่า The Dream ซึ่งเป็นรูปร่างในงานศิลปะที่ดูอวบนะครับอันนี้น่าจะพูดเรื่องอะไรเรื่องสีนะครับเรื่องสีสีเนี่ยเป็นตัวสร้างจุดเด่นแล้วก็ดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่ชมงานนะครับสีหรือ color สร้างจุดเด่นดึงดูดความสนใจสีคือความเข้มอ่อนของแสงที่ไม่เท่ากันพอมากระทบดวงตาเราและกระทบวัตถุเราจึงมองเห็นเป็นสีต่างๆออกไปนะครับซึ่งจะถูกอธิบายด้วยวงล้อสีซึ่งมีทั้งหมด12สีเนาะก็จะเป็นการนำมารวมกันแล้วก็ให้เห็นว่าสีแต่ละอย่างเป็นยังไงและนอกจากนี้ยังแบ่งวรรณะของสีได้อีกด้วยซึ่งแบ่งเป็นวรรณะร้อนนะครับสีวรรณะร้อนหรือวอร์มโทนก็ได้แก่สีเหลืองสีส้มสีแดงสีส้มแดงสีม่วงแดงเหล่านี้นะครับสีโทนร้อนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสีออกส้มๆอุ่นๆเนาะนอกจากนี้ยังมีในงานศิลปะนะครับคือภาพ The Scream เป็นภาพกรีดร้องที่เขาใช้สีโทนร้อนเข้ามาเพื่อให้ดูหวาดกลัวนะครับดูน่ากลัวมากขึ้นเป็นผลงานของเอ็ดเวิร์ดมุ้งนะครับเจ้าของผลงานชื่อเอ็ดเวิร์ดมุ้งต่อมานะครับสีโทนเย็นนะครับสีโทนเย็นหรือวรรณะเย็นก็จะได้แก่สีเขียวเหลืองสีเขียวนะครับสีน้ำเงินเป็นต้นนะครับในภาพก็จะเป็นสีเขียวเขียวเนาะในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆแล้วก็ในสีโทนเย็นนะครับ Woman with a parasol ก็คือผู้หญิงกับร่มนะครับผู้หญิงกลางร่มเป็นผลงานของโมเน่ก็คือศิลปินที่วาดภาพสะพานโค้งเมื่อสักครู่นะครับท่านเดียวกันคราวนี้มาดูว่าเวลาสีมันหายไปมันน่ากินไหมไม่น่ากินเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในงานขนมหวานของเราอุ้ยเผลอบอกไปแล้วว่าเป็นงานภาพขนมหวานในงานขนมหวานของเราถ้าเราระบายสีไม่ดีจะน่ากินไหมครับไม่น่ากินเพราะฉะนั้นต้องลงสีให้ดีด้วยนะครับมาดูลักษณะผิวกันต่อนะครับลักษณะผิวเนี่ยคือพื้นผิวรอบนอกของวัตถุเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่า texture นะครับตัว texture หรือลักษณะผิวคือวัตถุพื้นผิวของวัตถุที่เรามองหรืออาจจะสัมผัสได้แต่ถ้าอยู่ในงานศิลปะเราจะไม่สัมผัสงานศิลปะนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นผิวอย่างพื้นผิวที่เราเห็นเมื่อสักครู่เราดูแล้วเราก็ขนลุกใช่ไหมนี้คือตัวอย่างนะครับพื้นผิวของเปลือกไม้ในสิ่งแวดล้อมแค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่เรียบเนาะต่อมาพื้นผิวในงานศิลปะนะครับอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์วิโชคมุกดามณีท่านนี้เกิดจากการทำสื่อผสมคือเอาเศษวัสดุมาติดทำให้เกิดพื้นผิวของผลงานที่มีความแตกต่างออกไปนะครับมาดูในส่วนของค่าน้ำหนักกันบ้างอันนี้สำคัญนะครับสำคัญค่าน้ำหนักคือ light shade แล้วก็ value นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้งานเราดูมีมิติมากขึ้นในส่วนที่ทิศทางที่แสงเข้านะครับจะเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับทิศทางที่เกิดเงาเสมอจำไว้นะเวลาเราทำงานศิลปะอย่าไปวาดผิดนะแสงกับเงาจะมาทางเดียวกันไม่ได้นะครับจะต้องเกิดในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันเสมอค่าน้ำหนักแสงเงาเนี่ยจะช่วยให้งานมีมิติแล้วก็มีระยะลึกตื้นมากขึ้นด้วยมาดูทำให้มีระยะลึกตื้นนะครับแล้วก็เมื่อแสงมากระทบเนี่ยก็จะทำให้เกิดแสงสว่างที่สุดและในทิศทางตรงกันข้ามก็จะเป็นเงาของวัตถุหรือว่าเงาตกกระทบนั่นเองคราวนี้มาดูค่าน้ำหนักค่าน้ำหนักเนี่ยมันคือความเข้มอ่อนของสีนะครับซึ่งแต่ละสีก็จะมีระดับความเข้มอ่อนที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ดูไว้เดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการสร้างงานเนาะสตรอเบอรี่ลูกหนึ่งอาจจะมีค่าน้ำหนักสีแดงที่แตกต่างกันออกไปเพื่อทำให้สตรอเบอรี่มีมิติหรือมีความลึกตื้นมากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างค่าน้ำหนักนะครับจากอ่อนไปหาเข้มเราจะไม่เรียกอ่อนแก่นะลูกเรียกอ่อนไปเข้มเนาะแสงนะครับระดับ

0: ของน้ำหนักหนูจะเห็นว่าระดับของแสงมีความแตกต่างนะครับแสงมากแสงน้อยส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกเห็นไหมครับจากภาพแรกที่ดูน่าพิศวงมากๆภาพกลางโอเคดูปกติหน่อยแต่ภาพสุดท้ายพอแสงมากๆก็ดูให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอีกนะครับความเข้มของเงาก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงด้วยถ้าแสงเข้มมากนะครับถ้าแสงมากเงาก็จะเข้มมากถ้าแสงน้อยเงาก็จะไม่ชัดเจนอันนี้แสงเข้มมากแสงสว่างมากก็จะเห็นเงาได้ชัดเจนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าแสงน้อยเงาก็จะไม่ชัดเจนไปด้วยเพราะฉะนั้นในงานของเราถ้าเราให้แสงเยอะเงาก็จะชัดนะครับหนูคิดว่าแสงเงามีผลต่อความรู้สึกไหม
1: ม
0: ีนะครับมีไปดูกันว่ามียังไงแค่ทิศทางเนี่ยก็ส่งผลกับความรู้สึกที่ต่างกันแล้วนะครับดูภาพแรกก่อนดูภาพต่อมา2ภาพนี้นะครับก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันจากทิศทางของแสงมาดูเพิ่มส่องจากด้านบนนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบนึงแต่ถ้าส่องจากด้านล่างน่ากลัวเลยใช่ไหมนี่คือความแตกต่างของทิศทางของแสงและเงานะครับคราวนี้มาดูในตัวงานศิลปะบ้างภาพนี้ถ้าเราหลีตาเราจะเห็นว่าแสงเกิดขึ้นที่ไหนครับตรงคนตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาต้องการให้จุดเด่นของภาพอยู่ตรงนี้เขาก็เลยให้แสงลงที่นี่นะครับซึ่งเจ้าของผลงานนะครับก็คือเรมบรันต์นะครับเขาได้สร้างภาพเวรยามตอนกลางคืนโดยให้แสงส่องไปในส่วนที่เขาอยากให้เป็นจุดเด่นของภาพเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับอยากให้ส่วนไหนของงานเด่นก็ให้แสงส่องลงไปเอาล่ะมาถึงผลงานของหวานจานโปรดที่พวกเราจะได้สร้างสรรค์กันนะครับสำหรับงานชิ้นต่อไปคืองานของหวานจานโปรดซึ่งแต่ละคนจะต้องเลือกของหวานหรือขนมหวานที่ไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นหนูต้องไปตกลงกันให้ดีนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันไปตกลงกันให้ดีว่าเราจะเลือกของหวานหรือขนมหวานอะไรเป็นขนมหวานตะวันตกก็ได้หรือของไทยก็ได้นะครับ ตัวอย่างผลงานนี่คือผลงานที่ครูต้องการเทคนิคน่าจะเป็นเทคนิคสีอะไรครับ
1: สีไม
0: ้สีไม้เราจะใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์ผลงานกันซึ่งเราจะไม่ระบายเข้มนะลูกเราจะค่อยๆฝนเส้นให้อ่อนๆแล้วก็ผสมกันไปเรื่อยๆ12สีสามารถสร้างสรรค์งานแบบนี้ได้นะตัวอย่างครูคาดหวังเท่านี้เลยครูคาดหวังเท่านี้นะครับอยากเห็นขนมไทยบ้างเหมือนกันเนาะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของเราและแบบนี้ไม่เอามันดูถูกความสามารถเด็กม.1เกินไปถ้าทำแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นขอแบบต้นแบบเมื่อสักครู่นะครับแบบนี้เราตกลงกันแล้วเนาะไม่เอาเนาะมันดูถูกเราเกินไปเราจะไม่ทำคราวนี้วันนี้ทุกคนจะต้องไปเลือกภาพต้นฉบับมาการเลือกภาพต้นฉบับเนี่ยให้เราไปเลือกเมนูขนมหวานหรือของหวาน1อย่างที่อยากจะวาดเป็นของไทยก็ได้หรือเป็นของต่างชาติก็ได้นะครับเลือกมา1อย่างแล้วก็เลือกให้ไม่มีรายละเอียดมากจนเกินไปให้สามารถวาดตามได้ง่ายๆเนาะแล้วก็เลือกที่เขาแบบถ่ายมาสวยๆแล้วอ่ะเขาจะได้จัดองค์ประกอบมาให้เราบ้างแล้วนะครับหลังจากนั้นองค์ประกอบต้องครบคือถ้าเค้ก1ชิ้นก็เห็นทุกอย่างในเค้กครบไม่ได้ขาดหายไปนะครับคือไม่ได้แหว่งไปนั่นเองแล้วก็ให้มีสีสันที่ชัดเจนเพราะหนูจะต้องระบายสีตามนั้นเลยนะครับมาดูตัวอย่างการร่างภาพหรือการหาภาพต้นแบบทุกคนดูครับภาพแรกมีส่วนที่ขาดหายไปไหมมีส่วนที่ขาดหายเพราะฉะนั้นเราจะไม่วาดหรือจะไม่หาต้นแบบในลักษณะนี้นะครับภาพที่2มันเอียงขึ้นไปด้านบนด้านขวาบนนิดนึงเราก็จะไม่เอาลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเราจะเลือกภาพที่อยู่ในลักษณะกึ่งกลางแบบนี้นะแบบภาพที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ตอนนี้

0: นะครับอยู่กลางเห็นองค์ประกอบทุกอย่างชัดสวยงามเราจะเลือกภาพแบบนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์นะครับ คราวนี้มาสู่กิจกรรมช่วงท้ายเดี๋ยวลองให้จับผิดทัศนธาตุนิดนึงใครพร้อมจะทำขึ้นมาได้เลยนะครับจับผิดทัศนธาตุครูมีภาพ2ภาพให้พวกเราได้ฝึกสังเกตลองดูภาพนี้ก่อนนะและมาดูภาพนี้มีคนเจอแล้วด้วยนะครับมีคนเจอแล้วด้วยตอนนี้ใครพร้อมจะขึ้นมาวงขอหนึ่งคนก่อนเอามือจับหูยกมือโอ้โหให้คนนี้มาเร็วเร็วลูกหนึ่งฝั่งนี้วงฝั่งนี้ครับหนึ่งวงเอาละได้หนึ่งแล้วต่อไปหนึ่งคนมาโอเคมาก่อนยังเชิญครับเชิญมาเร็วเอามือจับหูยกมืออ้ามาเร็วตอนนี้ได้แล้ว2ตำแหน่งนะครับ2ตำแหน่งมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีอีกไหม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลามาดูเฉลยนะครับ1 2และครบไหมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยอันนี้เป็นการจากกิจกรรมเมื่อสักครู่เป็นการสังเกตทัศนธาตุลองเอาไปปรับใช้กับการเลือกต้นแบบผลงานกันดูนะครับเลือกดูว่างานของเราจะนำเสนอทัศนธาตุได้ดีไหมในงานขนมหวานสำหรับใบความรู้ที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่1เรื่องวางทัศนธาตุวาดขนมหวานนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมมาดินสอยางลบนะครับที่ใช้ในการร่างภาพนะครับไม้บรรทัดนะครับดินสอสีกบเหลาดินสอ EE ถ้าไม่มีให้ใช้ดินสอธรรมดาก็ได้มาฝึกแรงเงากันนะครับแล้วก็มีกระดานรองวาดกระดาษกาวอเนกประสงค์ยังต้องใช้เหมือนเดิมนะแล้วก็กระดาษร้อยปอนขนาด A4 แบบเรียบใช้แบบเรียบนะลูกเพราะว่าเราใช้สีไม้จะไม่ใช้แบบขรุขระเนาะใช้แบบเรียบภาพต้นแบบที่ต้องเตรียมมาด้วยอันนี้ถ้าภาพต้นแบบหนูเป็นแนวตั้งเวลาวาดหนูก็วาดแนวตั้งถ้าภาพต้นแบบเป็นแนวนอนเวลาวาดก็วาดแนวนอนภาพต้นแบบปริ้นมาได้เลยขนาด A4 นะครับแล้วก็กระดาษร้อยปอนผิวเรียบขนาด A4 เช่นกันเตรียมมาให้พร้อมนะแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ที่ครูได้อธิบายไปแล้วเมื่อช่วงต้นนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้อย่าลืมกระดาษกาวอเนกประสงค์ยังจำเป็นที่จะต้องใช้เหมือนเดิมนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับก็คือการเรียนในเรื่องวางทัศนธาตุวาดขนมหวานนี่แหละที่ครูบอกว่าความรู้ที่เราได้เรียนไปในวันนี้จะต้องนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานต่อในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเราจะต้องเอาความรู้เรื่องทัศนธาตุจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวเนี่ยมาปรับใช้กับจานขนมหวานจานโปรดของเราเพราะฉะนั้นไปเลือกจานขนมหวานมา1ชิ้น1อย่างจะเป็นขนมหวานแบบของต่างชาติก็ได้หรือจะเป็นของไทยก็ได้ถ้าเป็นของไทยก็น่าสนใจนะครับจะได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยไปด้วยนะครับก็ลองไปเลือกกันมาปริ้นมาแล้วครั้งหน้าเราจะได้มาสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคสีไม้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับการเรียนศิลปะมากๆก็คือเรื่องของทัศนธาตุสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทั้งงานปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตยิ่งใครไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเอาไปใช้ต่อยอดได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าเนื้อหาที่ได้ให้พวกเราไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครูปานดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ดูว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวายๆนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: call roll.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะการคูณทศนิยมทำยังไงแล้วคะเพื่อให้สะดวกต่อการคิดเลขคำนวณเราสามารถละจุดทศนิยมไว้ได้ก่อนจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันตัวอย่างเช่น 0.02 คูณด้วย 0.02 คูณด้วย 0.02 นักเรียนคะ 0.02 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งแล้วเป็นการคูณทศนิยม2ตำแหน่งจำนวนกี่ตัวคะ3ตัวหมายความว่าคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าผลคูณที่ได้จะดูจากผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่เรานำมาคูณกันใช่ไหมคะตัวแรกเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งตัวที่2ก็เป็น2ตำแหน่งตัวที่3ก็เป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
2: 6ตำแหน่ง
1: 6ตำแหน่งเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.008
1: อ่ะเราต้องนำจำนวนเราเอาจุดออกใช่ไหมคะเอาจุดออกหมายความว่านักเรียนนำ2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วเมื่อกี้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
2: 6
1: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ
2: 0.0008
1: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อวานยังมีนักเรียนบางคนที่ลืมเรื่องการคูณเศษส่วนไปแล้วบ้างใช่ไหมคะวันนี้ครูเลยทบทวนให้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะมีเศษ2ส่วน3คูณกันอยู่3ตัวครูถามว่าจะต้องทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วตัวเศษเป็นจำนวนใดคะเป็น2เพราะฉะนั้นตัวเศษจะมี2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วตัวส่วนจะมีอะไรคูณกันคะ3คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเศษ8ส่วน27ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการคูณจำนวนเต็มกันค่ะจำนวนเต็มบวกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
3: เ
1: ก่งมากๆเลยค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
3: เป็นลบ
1: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
3: จำนวนเต็มบวก
1: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลังกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
3: 2ยกกำลัง4หรือ2กำลัง4หรือกำลัง4ของ2
1: เลขยกกำลังนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4ซึ่งการอ่านความหมายนักเรียนสามารถอ่านได้หลายแบบนักเรียนสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะ ครูถามต่อค่ะ2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
3: เลข2เป็นฐานเลข4เป็นเลขชี้กำลัง
1: 2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มี2เป็นฐานมี4เป็นเลขชี้กำลังแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
3: 2
1: 2คูณกัน4ตัว

0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้หมายความว่ายังไงคะอ่านว่าอะไรคะ
1: เศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: มีเศษ2ส่วน3เป็นฐาน
0: เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางอยู่เช่นกันค่ะนักเรียนคะเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีเศษ2ส่วน3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: เศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัว
0: มีเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 1ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่า 1.1 ยกกำลัง2แล้ว 1.1 ยกกำลัง2มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 1.1 เป็นฐาน2เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะ 1.1 ยกกำลัง2เป็นเลขยกกำลังที่มี 1.1 เป็นฐานและมี2เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้ว 1.1 ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 1.1 คูณกัน2ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหมายความว่า 1.1 คูณกัน2ตัวค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: มีลบ3เป็นฐานมี3เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีลบ3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ตัว
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีความหมายว่าลบ3คูณกันอยู่3ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนคะการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยเขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานแล้วหาผลคูณแต่ถ้าต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
2: 2คูณกัน4ต
0: ัวนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เป็นอะไรคะ16จะเท่ากับ2คูณกันกี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง4
0: อะไรนะคะ
1: 2ยกกำลัง4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ2คูณกัน4ตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนคิดว่า16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะอะไรคะเก่งมากตอนนี้มีเพื่อนตอบมาแล้วเพราะว่า เมื่อกี้ครูถามว่า16เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นจำนวนอะไรอีกใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนั่นคืออะไรคะ4คูณด้วย4เก่งมากๆเลยค่ะ16เกิดจาก4คูณด้วย4แล้ว4คูณด้วย4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ4ยกกำลัง2นักเรียนคะจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนที่ซ้ำกันและมีฐานเป็นจำนวนเต็มบวกครูถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันที่เป็นจำนวนเต็มลบได้อีกไหมคะได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเก่งมากๆเลยค่ะลบ2คูณกัน4ตัว16เกิดจากลบ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะแล้วลบ2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได้
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าลบ4คูณกัน2ต
0: ั
2: ว
0: ก็ได้16เก่งมากๆเลยค่ะเพราะ16จะเท่ากับลบ4คูณด้วยลบ4แล้วลบ4คูณด้วยลบ4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1เนี่ยได้มากกว่า1แบบใช่ไหมคะแบบแรกที่เราได้คำตอบคืออะไรแล้วคะ2ยกกำลัง4หรือ4ยกกำลัง2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจำนวนบางจำนวนสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ได้มากกว่า1แบบค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน216ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนั้นเรามาแยกตัวประกอบของ216ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะ216เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร216ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้216คะ2คูณ108เก่งมากๆเลยค่ะ108เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร108ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้108คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ54 54เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร54ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้54คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ27ต่อมา27เกิดจากอะไรคูณกันแล้วได้27คะ3คูณ9เก่งมากๆเลยค่ะต่อไป9เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะ9เกิดจาก3คูณ3

0: ราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ216มาได้แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ
1: 2
0: คูณ
1: 2คูณ3คูณ3ค
0: ูณ3เก่งมากๆเลยค่ะคือ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวค่ะนักเรียนคะถ้าตรงนี้เราเขียนในรูปเลขยกกำลังจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง3คูณด้วยอะไรคะ
2: 3ยกกำลัง3
0: คูณด้วย3ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีจำนวนใดเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังนักเรียนตอบครูได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ตอนนี้เราตอบได้ไหมคะว่ามีอะไรเป็นฐานทั้งก้อนทั้งบรรทัดนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานฐานของเราเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะ
3: ไม่
0: แปลว่าเราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานเราเลยต้องจัดรูปการคูณนี้ใหม่ค่ะนักเรียนคะ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะ6เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: 3เก่งมากมากเลยค่ะเราสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น2คูณ3คูณด้วย2คูณ3คูณด้วย2คูณ3แล้ว2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: ก็จะได้ว่า6คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว6คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 6ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ6ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษ27ส่วน8ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า27และ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณที่ซ้ำกันได้ยังไงคะนั้นเรามาดูการแยกตัวประกอบของ27และ8กันก่อนค่ะ27เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้27คะ
1: 3
0: คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ27ได้ยะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมาก3คูณกัน3ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ8กันค่ะ8เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ4แล้ว4เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ2นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ8ได้ยังคะ
1: ได
0: ้
1: แล
0: ้
1: ว
0: ได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณ
0: 3
1: ต
0: ั
1: ว
0: ได้เป็น2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ27ส่วน8จะเท่ากับ27เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณกัน3ตัวแล้ว8ล่ะคะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณกัน3ตัว
0: 2คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดแรกคุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนได้ยังไงคะของจำนวนที่ซ้ำกันเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะเศษ3ส่วน2คูณด้วย

0: คูณด้วย7 3ส่วน2เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวแล้วเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ3ส่วน2ยกกำลัง3
0: เขียนได้เป็นเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.125 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะเราสามารถเขียน 0.125ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะศูนย์มีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะ
2: 0.5 คูณ 0.5 คูณ 0.5
0: เก่งมากๆเลยค่ะมี 0.5 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ3ตัวแล้ว 0.5 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.5 ยกกำลัง 3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.5 ยกกำลัง3เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่5จงเขียน 0.001 คูณ 0.008 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะข้อนี้สามารถแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนค่ะแนวคิดแรกวิธีแรกครูจะหาผลคูณของ0.001 คูณด้วย 0.008 ก่อนแล้ว 0.001 คูณด้วย 0.008 จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 6ตำแหน
0: ่งแล้วเมื่อกี้คุณครูทบทวนให้แล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถเอาจุดออกได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยว่าจะได้ผลคูณเป็นทศนิยม6ตำแหน่งแล้วคุณครูถามว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.008
0: ได้เป็น 0.000008 แล้ว 0.000008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
1: 0.000008
0: นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะ 0.02 คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะ 0.000008 จะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.02 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.02 ยกกำล
0: ั
1: ง
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นักเรียนคะเรามาดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2 0.001 คูณ 0.008 ครูถามว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นยังไงคะ 0.001 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ

กี่ตัวคะ3ตัวแล้วมีอะไรคูณกัน3ตัวคะเก่งมากๆเลยค่ะ 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้

0: ี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวและ 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.2 คูณกัน3ตัวนักเรียนคะเราสามารถจัดรูปการคูณนี้ใหม่ได้เป็นอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.1 คูณด้วย 0.2 ซ้ำกัน3ตัวนั่นเองค่ะแล้ว 0.1 คูณด้วย 0.2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.02
0: ได้คำตอบเป็นเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่า 0.02 เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 0.02 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.02 ยกกำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเราพวกเดียวกันซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางแจกบัตรคำให้กับนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกบัตรคำให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้วซึ่งบัตรคำจะมีจำนวน25ใบให้นักเรียนจับคู่บัตรคำที่มีค่าเท่ากันซึ่งบัตรคำแต่ละใบอาจจะมีคำตอบที่เท่ากันได้มากกว่า2ใบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนยกมือแล้วคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วนักเรียนที่จับคู่บัตรคำได้ถูกต้องและเสร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ก่งมากถูก
1: ถูกเลยไหมคะ
0: ถูกถูกถูกถูก6ตัว8 8เราได้กลุ่มที่เป็นผู้ชนะแล้วค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มทำได้แต่ครูบอกแล้วว่าจะต้องเสร็จเป็นกลุ่มแรกแล้วถูกต้องถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะและผู้ชนะของเราคือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าจับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคู่แรกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 8เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะนักเรียนจับคู่ได้เหมือนกับเพื่อนไหมคะต่อมาเศษ1ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน7จับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะ
3: เ
0: ศษ1ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วมีอะไรอีกคะจับคู่กับ
3: เศษ
0: 1
3: ส่วน
0: 49ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนจะต้องจับคู่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดจะมีด้วยกัน2ข้อตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ในข้อที่1 121สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะได้เป็นอะไรคะ
1: 11 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ11ยกกำลัง2หรือลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะ256สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง2ยกกำลัง7แล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะยังมีแนวคิดแบบอื่นไหมคะเขียนแบบอื่นได้อีกไหมคะได้เราสามารถเขียนแบบอื่นได้ทีนี้นักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบออกมานักเรียนคะ256เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะหมายความว่า2หาร256ลงตัวข้อนี้ครูจะแยกตัวประกอบให้นักเรียนดูนะคะเนื่องจากมีนักเรียนหลายคนตอบผิดมาเมื่อกี้256เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร256ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้256คะ2 1 2 2คูณอะไรได้ไม่เกิน5 2 2 4ทด1 2คูณอะไรได้16 2 8 16 128เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร128ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้128คะเก่งมากค่ะ2คูณ64เป็นจำนวนคู่2คูณอะไรได้64คะ32เก่งมากๆเลยค่ะต่อมา2คูณอะไรได้32คะ16แล้ว2คูณอะไรได้16คะ2คูณ8 2คูณอะไรได้8คะ2คูณ4แล้ว4เกิดจาก2คูณด้วยอะไรคะ2อ่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นจะมี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7และ8เพราะฉะนั้น256สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง8หรือเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเต็มลบได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หรือ4ยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4หรือจะเป็น16ยกกำลัง2หรือ16ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ7ยกกำลัง3ต่อมาข้อที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง10ยกกำลังถูกแล้ว10ยกกำลัง9เก่งมากๆเลยค่ะหรือ 1,000 ยกกำลัง3ข้อที่5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะลบ128คือลบ
1: 2
0: ทั้งหมดยกกำลังอะไรลบ2ยกกำลังลบ2ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง7ค่ะหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะต่อมาข้อที่6สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะลบลบอะไรคะ ได้ไหมคะนักเรียนได้เป็นอะไรคะลบเป็นจำนวนคู่นักเรียนใช้การแยกตัวประกอบในลักษณะเดียวกับข้อที่2ได้เลยคำตอบก็คือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบไหมคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ10ยกกำลังอะไรคะลบ10ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ10ทั้งหมดยกกำลัง7นักเรียนคะในข้อที่8ถึงข้อที่12นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตอนที่2โจทย์บอกว่าจงหาจำนวนเต็มที่เติมลงในสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงนักเรียนคะข้อแรกในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องเติมจำนวนใดลงไปคะอะไรยกกำลัง4แล้วได้625คะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกคำตอบของเราคือ5หรือลบ5ค่ะแล้วในข้อที่2ล่ะคะสี่เหลี่ยมที่นักเรียนควรเติมลงไปคือจำนวนใดคะคือ6นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ3กันค่ะ 0.25 ยกกำลังอะไรแล้วจะได้คำตอบเป็น 0.0625 คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะข้อที่4อะไรยกกำลัง3แล้วจะได้เท่ากับลบ 2,197 คะ
1: ลบ 13
0: เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะเมื่อต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้น

0: ยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม2สำรวจคูณได้ใช้สมบัติ2แบบฝึกหัดการคูณเลขยกกำลังค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ต

0: นางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是适于在家大和每个角落里都能找到的味道。
6: 好不怕。
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: ลิเชีย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See you on the road season 2และแฟนๆรายการของเรานะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบดีครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ Going back explaining that we have altogether 48 schools from all over the country 10 schools from the north have competed and we've now ended up with the final two และนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนปัวโอเค so Tom Melody

0: Hi Liu มีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนปัว What would you like to tell the boys from ปัว
1: It's really our pleasure to compete with you guys
0: นะครับอ้าวมาที่น้องๆโรงเรียนปัวบ้างดีกว่านะครับมีอะไรน้องๆปัวครับที่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
2: หมู่เฮาปัวบ่ปัวไผ
0: ทีนี้เพื่อให้น้องๆทั้ง2ทีมเข้าใจกติกาให้ชัดเจน Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Apart from its natural scenery, another beauty I can sense here in Chiang Mai is the beauty of culture. There's a diversity of culture and ethnicity here, and today we're going to get to know one of the ethnic minority groups, the Thai Kern people. Let's go!
5: The Thai Kern people are in a group of Thai ethnic group of the Thai Lu lineage. They live in Myanmar, China, Thailand, and Laos, but have formed a large community in the town of Kheng Thung in Myanmar.Most of the Thai Kern people came to Chiang Mai 200 years ago when they were forced out from Kheng Thung by Prayakawila. In San Kang Pla village and San Kampang district, Chiang Mai, the Thai Kern people have continued to preserve their culture and beliefs. A clear evidence of that is the houses in the Thai Kern style. These homes are built to fit the geographical features and location of Kheng Thung, where the climate is cold most of the year.We can also see how animism and Buddhism coexist harmoniously in these structures. A typical Thai Kern house is a wooden structure on stilts, with a gable roof placed in the north to south direction. The roof slopes down low to store the heat. The interior is divided into three zones, the outside, the inside, and the porch. The outside zone is the frontmost part of the house used for receiving guests, relaxation, or work during the day due to its airiness. The wall panels in this part of the house are placed with space in between each one like lattice walls. The inside zone is a private space where the families spend their time. This part of the house is an open hall with a bedroom in the east.The Thai Kern people sleep with their head toward the east because they believe that it's auspicious direction. The western part of the house is where they put the stove for cooking and keeping warm at night. The porch is located in the back of the house. It's a space for washing and drying things.
0: According to the video, which of the following statements about the Thai Kern house is incorrect? A. The cooking area is located in the western part of the house. B, the inner space of the house is designated for family private use. C, the roof slopes down low to alleviate the heat. D, geography and location are taken into consideration when building the Thai Kern house. Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้วSee you. ปัวเชิญตอบครับ
1: The answer is A. The cooking area is located in the western part of the house.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่ Incorrect. By default, you guys get to answer one time.
6: D.
0: อ่านให้ได้ฟังหน่อยสิ
6: Geography and location are taken into consideration while building the Thai Kern house.
0: ข้อดีเป็นคำตอบที่ผิดนะครับมือไพ่หลังครับ C You สาธิตมช.เชิญตอบครับ
1: C The roof slopes down to alleviate the heat
0: เป็นคำตอบที่ยกให้ครับคือ alleviate เนี่ยแปลว่าเหมือนใครก็เหมือนทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นประโยคในคอนเท็กซ์เนี่ยแปลว่า heat ไม่ใช่เรื่องที่ดีเราเลยเหมือนจะทำให้มันดีขึ้นพูดง่ายคือให้มันเย็นแต่จริงไม่ใช่เขาอยากเก็บความร้อนเลยต้องตอบข้อนี้ครับโอเค

0: ได้ไปแล้ว100คะแนนน้องๆจากปัวครับ เราจงพยายามที่จะคว้าไอ้200คะแนนต่อไปนี้ให้ได้ซะดีกว่า The next 200 points you'll simply have to answer who what or where The following are the characteristics of which place Clue number 1 This place is located on an island that was discovered by a Spanish explorerBecause of its isolation from the outside by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place was used to house Civil War prisoners. Clue number two. This place first opened in 1861. Originally, 26Famous people were imprisoned here. โรงเรียนปัวกดแล้วตอบว่า
1: Akatas.
0: Your answer. ถูกต้อง Later, it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the U.S.
2: เป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมารวมตรงนี้เ
0: ขาบอกว่า this place was rumored to be one of the cruelest prison เป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด it was a super max prison
2: เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุด
0: เป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่า famous ไหม famous นะแต่ออกแนว infamous คือดังในทางไม่ดียกตัวอย่างเช่นอัลคาโพนโรเบิร์ตสตราวด์George Kelly, James Bulger, รวมถึง Alvin Caprice. และข้อที่4 It is no longer in operation and is now part of the Golden Gate National Recreation Area and a historical tourist site.
2: เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้น
0: และข้อสุดท้ายนะครับก็คือ Stories from this prison have been adapted into many films and TV series. เมื่อตอนนี้200ต่อ100ภาคเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
3: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊กสามย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาเท่านี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast from the Central Region and from Bangkok where one of the five will become the national winner for this year's competition อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าน่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับ random เลยครับลอจิก a famous chemistwas murdered on his way to England. Before his death, he left the following note. 76-20-44 79-16-22-7 Detective Sam was called in to solve this riddle. There are six of the chemist's assistants.Who are suspects? They are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads the note, he knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers?
2: โรงเรียนปัวตอบว่า
1: Austin
0: Austin Your answer is ผิดครับสาธิตปช Your answer if you have one is
4: Austin and Oscaru
0: Your answer

0: สิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนแล้วทำให้ปัวเข้ารอบได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
1: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
1: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
1: แล้ว44คือลูบิเดียมก็รวมกันเป็นออสคารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น76 22แล้วก็7ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
0: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
2: เป็นภาษาละติน
0: เป็นรากลาติน
1: แล้วต่อมาที่16เป็น S sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
0: ไทเทเนียมและสุดท้าย
1: เป็นไนโตรเจนครับเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับ
0: รวม
1: ก
0: ัน
1: เป็นออสติน
0: มันนำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียงกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
1: ฆาตกร
0: ฆาตกรอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะเข้าไปเจอกับพวกเรา
1: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมอชอ That's right boys and girls next we'll be selecting the best of the best from the northeastern region โดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก out of 9 teams the first two will now enter the arenaขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาฝั่งสกลราชวิทยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาครับ
3: โคลาสู่สู่เด้อสกลราชแซ่บหลาย
0: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
4: We're watching you
0: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
5: Turning on the fan, charging the phone, watching TV, or turning on the reading lamp. All these things can be done if there isn't any electricityAnd for the Isan people, some of the electricity comes from Sirin Thorn Dam.
6: The construction of Sirin Thorn Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity. The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatt of electricity per hour.
7: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering, like, what are the benefits of hydroelectric power plant?
8: Actually, the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm. And hydropower plant is the really clean energy that we can get.
6: Another important benefit is that it can operate immediately, something which other types of power plants cannot do. So,The hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
8: However, to have the hydropower plant, it requires the big dam or the really high reservoir. Mm. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
7: The Sirin Thorn Dam can widen its supply of electricity to other parts of the northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rye of farmland year round.
0: Based on the video, which of the following is the benefit of Sirin Thorn Dam? Is it A, it can supply more electricity to the whole of Thailand? B,It can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances. C. It can help increase arable land by 150,000 rai. Or is it D? It can substitute all the other types of electrical energy in the system. C. อิ๊วเนี่ยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยดีนะฮะแทนน้ำปลาได้แต่ต้องระวังเค็มเกิน C. อุ้ยอยู่ศิริราชโดนสตาร์ทไว้แต่สัญญาที่ต้องการคือ see you เรียนรู้ศึกษาตอบว่า

0: it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances.
1: And your answer, B, is... ยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนรอเราอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which movie Clue number one The main characters are voiced by Gael Garcia Bernal Anthony Gonzalez Benjamin Bratt and Rene Victor Clue number twoThe design of the main setting of the story is inspired by the city of Guanajuato, Mexico, well known for the colorful houses along the mountain slopes. Clue number three. It is a 2017 animated feature. เอาละสิเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครศรีมากดแล้ว Your answer is
0: Coco.
1: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้อง Word or which line did you get it right
0: Mexico Yes
1: พอจากสองคำใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอังจริงเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice by animation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกโอเค animation Mexico clue ต่อไปใช่ไหมIt is a 2017 animated feature by Disney Pixar. เอาละสิ Pixar มาแล้ว Directed by Lee Unkrich and produced by Darla K. Anderson. The two worked together in 2010 on the Oscar-winning animation Toy Story 3. The movie received two Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือThe movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มๆรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสวัสดีจ๋าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300คะแนนถ้าอย่างนั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับArrange these Thai holidays in chronological order starting in January. We have Makha Bucha Day, Chakri Memorial Day, Chulalongkorn Memorial Day, Labor Day, Songkran, Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday, Visakha Bucha Day,Constitution Day, Asanha Bucha Day, Buddhist Lent Day. ถ้าพร้อมแล้วเริ
2: ่
1: ม
2: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้ถูกต้องหรือไม่มาดูกันเลยครับ
1: 5, 4, 3, 2, 1, hands off นี่มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับก็คือข้างบนสุดนะฮะมาคะบูชาที่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้เรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ยเขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของ Both Schools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป
3: 600คะแนนเข้าสู่รอบต่อไป
1: น้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นด้วย
1: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องๆเตรียมน้อมโคราชเลยนะครับมาที่สาวๆสกลราชมามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
4: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
1: ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือคู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน 7:00 น.ทางช่องวัน 31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
5: ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนําให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทําการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจําปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: เชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: Good morning, how are you, Jack? What's your name, baby?

0: ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกัน

0: ค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคุโร่ค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
1: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them วาคุโร่อ๋อเม็กซิกันคาวบอย
0: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
2: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
0: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือ rancher cowboy นะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
3: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy. They raising
4: cows. โอ้โหน้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
3: As a business across country
0: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild West Show ค่ะ
5: And the last one is Hollywood Cowboy, and this
3: Hollywood Cowboy.
5: Yeah, and in this age of cowboy, the fashion of cowboy is very unique, and it was developed, and also it has an influence from the movie called Wild West Cowboy. Cowboy. Yeah.
0: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคโนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
5: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm he watched from the movie the West Wild movie so heEstribute this farm, okay. And he was called the first one.
3: The you said Siam, what does it mean?
5: Siam is the old name of Thailand.
3: Oh really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square,
5: Siam Paragon. Yeah.
3: Yeah. So, old
5: name of Thailand. Yeah.
3: Oh.
6: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
3: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
6: Okay, let's go.

มันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ

จุดที่คบช

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: ความโชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งแต่เจ็บมากมากมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบดูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วคือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแซ่ปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah. Yes.
5: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
6: แขนมันจะบิดด้วย
7: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงแบบถ่ายอยู่แบบปังงัวตกใจ
8: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
9: รอบผ่านนะครับรอบผ่านเล่นของเ
10: ขาเลยมีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายคนอื่นไหม
8: ฉันน่าต้อง
9: เอ้ยเอามือ
8: into the step

0: แล้วครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we're gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เอาละครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับไปชามโอเค
4: โอเค
0: 1 2 3
5: โอเค go straight
6: เตรียมป้
5: า
6: เลยนะ
5: go right step forward along the tang go right careful slowly and go go
0: and second left
5: and the left a little bit yeah and go straight no turn right turn rightNo, a little bit left. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Oh, okay, slowly. And turn left or turn right? Okay, go straight. Turn right. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
5: Okay, slowly, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead, go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะครับเป็นกลิ่นเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
2: Slowly, and
0: wow.
2: Slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
5: Go. Send on to left. Okay. Go straight. Okay, go straight. A little bit left. Yeah. Okay, and go straight.
0: Hey.
5: Okay, hit far.
7: โอ้ยตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊บไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: โอเค ready stop
1: turn around okay go straight go ahead slowly stop turn left go straight stop yeah hit it
7: ตีปี๊บไปได้ยังสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
8: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกัน

0: ุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
1: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
2: ์ Oh, you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
3: No mistake Okay No, we're sorry
4: You show us so many things.
2: Yeah,
4: I enjoyed that.
5: Never seen it before.
6: No, I saw much about Thailand before.
2: Exactly.
6: We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
4: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
6: national park in Thailand.
1: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
0: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
6: Good.
1: Thank you.
7: Thank you.
1: Thank you.
8: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is. So taller than me, but that's the problem. Yeah. I think we can everything. Yeah, sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Yeah. Thank you.
6: Thank you.
9: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
10: Yeah.
9: We have exchanged lifestyle and culture.
1: Mm-hmm.
9: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
6: Yeah, it was because
4: Next time come to our country.
6: Yeah.
1: Oh. มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
2: It was so fun.
5: Amazing.
2: So fun, interesting.
5: Yeah. The best weekend.
4: Best weekend, yeah.
2: Uh-huh. Yeah,
4: uh-huh. Best time.
6: Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of good feelings about this. Yeah. I enjoyed it a lot.
1: Thank you.
2: Yeah, it was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good. A very good trip.
1: Longest,
2: so much.
1: Tallest guy.
11: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
2: Yeah.
1: Thank you.
6: Thank you.
1: The next question is, how do you feel with the children use the English?
12: I think they speak really good.
2: They speak really good. They're really good. Yeah, you are really good.
1: Hey, it's very important. Listen to him.
12: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to go another way.
13: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโหนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง wrap up
14: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
1: ถือว่าดีขึ้น
14: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
1: โอ
14: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดัง
1: เสียงมันจะดังขึ้น
14: หนูจะดังขึ้นค่ะ
1: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
14: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดี

0: ค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
1: เย้
0: ต่อไป
1: น้องฮาร์ด
0: นะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟลลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
1: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
1: เยี่ยมครับมาคลิปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำการบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่า tourist นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
2: Thank you
1: วันนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลยบ๊าย
3: บาย Thank you so much
4: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
5: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
6: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
7: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
8: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
9: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank youอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I'm busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลั

อย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอ่ะไปมากโอยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love toBut I would love แปลว่าหูอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป Sounds great but ตึ๊ด Sounds great but I have work to do or Sounds great butI have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

นี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทอรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัวทีหรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะไม่บอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าพีเตอร์กลายเป็นพีเออร์มาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นตอเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอ่ะทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้อนแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเลยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะฮะบอกอ้าวเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะฮะว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เค้ายังตกลงกันไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีๆชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างหรือไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นนะฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้โหงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะ
หลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น COLOR กับ COLOUR ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น OR แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น OUR ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย OUR นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odorซึ่งคำนี้นะครับ odor o d o r แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจแล้วนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น o d o r แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น o d o u r คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumor ชาวอเมริกันก็จะเป็น r u m o r คือข่าวลือนะครับแต่ชาวอังกฤษก็เป็น r u m o u r นี่ก็คือตัวอย่างอันที่1ครับก็คืออเมริกาเป็น o r อังกฤษเป็น o u r อันต่อไปครับก็คือ e r กับ r e ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น e r ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น r e โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบRE เห็นมั้ยฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างแล้วนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีพึ่งบินมานะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C ไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ licenseหรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็น SE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า M-O-M mom ออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น M-U-M ก็คือ mom สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G-R-E-Y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G-R-A-Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ask กับ ask หรือคำว่า axeก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่เนี่ยนะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่าHow many stories does this building have? How many stories does this building have? แปลว่าตึกนี้มีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยนึกว่าตึกนี้มีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนุฮูกชัดเจนมากแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอนุฮูกกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbsอีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria
แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า anti bacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า anti bacteria หรือ anti bacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า anti bacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ anti bacteria หรือ anti bacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ anti bacteria ชาวอเมริกาก็เป็นanti bacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่าอิรักกับอิหร่านนั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่าอิหร่านก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule schedule ครับ

ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้างเชนะฮะเช schedule นะฮะแล้วสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกาLaboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดยังไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาต่างต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้องเช็คบิลเลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเช็คบิลนั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดต่อไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือ rubber จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้นะครับว่า rubber ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วนรับเบอร์ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอารับเบอร์ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางอนามัยทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับบูทครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้าบูทที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้าบูทออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะบูทคือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้2คำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt ฟิวนั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าอ่ะทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floor ขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษละครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flatนึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับ flat ก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่า flat ก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม where do you live หญิงไทยบอก I live in สุขส

by mansion เคยทราบไหมครับว่า mansion แปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ mansion ไม่เกี่ยว mansion มันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือ flatหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000บอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่าซ็อกเกอร์กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซ็อกเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปก็คือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งเราก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซเดอร์พ็อปที่อเมริกาโซเดอร์พ็อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับ so ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหา trainer ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานี่นะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยคperiod ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะจะบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์1,000แบงค์500แบงค์100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์100แบงค์500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า1,000 baht note500 baht note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8

และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

้อยช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พิบาลพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Oh, siang narak, yindi ti, dai ru chak.
0: Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า9ขวบถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5?
0: Oh, 5 years old. อายุ5ขวบแล้วน้อง Lisa, น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright
1: right
0: แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: cheek
0: right cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: left cheek,
0: cheek.
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose
1: nose
0: โอเค ready 1 2 3นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชฟปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามทีหลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดี

0: นะ
1: โอเคทีเจเรดพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
2: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
1: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
2: ขอให้เรียนเก่งๆค
1: ่
2: ะ
1: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
2: ขอให้ตัวเองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
1: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: ้ค่ะทีเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
2: ภาษามอญครับ
4: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good evening
2: good evening
1: good night
2: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า where are you from
2: where are you from
1: ประโยคที่สองที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า we are guides
2: we are guides
1: ลงท้ายตัว s ครับ we are guides
2: we are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
2: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
2: I'm Thai
1: แต่ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับน้องกันกับน้อง
5: แม็กครับ
1: แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่าI'm from Thailand.
2: But
1: I have Mon descent.
2: Mon descent.
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอนด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์กรีนไบทำอะไรดีครับ
6: ทีเชอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียด
6: ายเดี๋ยวผมจะพาทีเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
6: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
6: ถึงแล้วครับทีเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
6: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
6: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
6: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่าBamboo แล้วที่ช่วยเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
6: ยันคร
1: ับ มีความเชื่อหรือเปล่าม
6: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: protect the house
1: ถูกต้องครับ
6: เข้าได้เลยคร
1: ับโอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
7: ประมาณ2ห้อง
1: นอนกี่คนครับ
6: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
6: ค
1: ่
6: ะ
1: โอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
6: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
6: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
7: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมๆอันนั้นคืออะไรครับ
0: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะทีเชอร์ลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ไป let's go โอ้โหหอมๆแต่ทีเชอร์เกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
0: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
0: เคยค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวาน
1: ภาษาอังกฤษว่า sweet
2: sweet
1: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
6: เต็ม10คร
1: ับ คุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
8: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
1: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
2: coconut milk
1: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
8: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะมาบ้านเลยจ้ะ
1: ได้เลยขายยังไงครับ
8: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
1: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเจอร์แกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
3: ดีใจค
1: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอน Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
0: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอนค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
1: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
6: ผมก็เดินในขบวนมอนครับ
1: เยี่ยมเลยครับ
6: ผมด้วยครับ
1: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
2: see you again tomorrow
1: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this way เรามีนัดกันเด็กๆอยู่ไหนนะเททีเจอเกรงหรือเปล่า
3: ชิค
1: มาแล้วเฮ้
3: เมื่อไร
1: อะไรนะครับ
3: มันเงยระอาม
1: ันเงยระอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
2: good morning
1: ถูกต้องครับ
0: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
1: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
8: ้
1: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
4: ขนมฮาลาวาค
1: ่
4: ะ
1: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
2: sweet
1: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเจอร์แกรกเลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
6: ก็2สีค
1: ่
6: ะ
1: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า can I have a taste
2: can I have a taste
1: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
8: ได้เลยค่ะ
1: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบัม
6: รสชาติเป็นไงครับ
1: โอ้โหอร่อยมากแล้วพาสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
7: เชียร์คอบ
1: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
2: yummy
1: delicious
2: delicious
1: โอ้อร่อยมากแม่ค่ะครับขายยังไงครับ
8: กล่องละ20บาท
1: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
6: ไม่มีตังค์ครับ
1: เอ้าน้องกัน
6: ไม่มีเหมือนกันครับ
1: โมนา
0: ไม่เหลือเลยค่ะ
1: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
0: ค่ะ
1: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
8: ชิมได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ let's try
8: ชิมได
1: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try ช
2: ิ
1: มเลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
6: อร่อยคร
1: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
6: อร่อยครับ
1: โมนาเป็นยังไง
7: อร่อยครับยัมมี
1: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
2: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
6: ขอบค
1: ุ
6: ณค
1: ่
6: ะ
1: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
1: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมดังนั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
2: give alms
1: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
6: ไปขอให้ได้บุญคร
1: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับนั้นใช้คำว่า make merit
2: make merit
1: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆนั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
2: temple
1: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังกี้เด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังกี้แปลว่า
6: ลิง
1: อย่าสลับกันนะแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีท
6: แล้วก็มีข้าว
1: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
6: ไว
1: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
6: ็น้ำ
1: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
6: water
1: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
6: ได
1: ้แต่แต่งตัวแบบนี้
6: เดินด้านหลัง
1: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
6: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวคร
7: ับ ถ้าคนเยอะก็จะบุกเสือให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
1: หมู่บ้านหมอนห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชันตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
0: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทิเชอร
7: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
1: โดนัทมอญคืออะไรครับ
0: อยู่ทางนั้นค่ะทิเชอร์
1: โอเคเข้าไปดูดีกว่าไปโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
0: ทำจากแป้งครับ
1: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
2: flower
1: เอ๊ะทีเชอร์เกรย์ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับทีเชอร์ไม่เคยกินมาก่อน
0: อร่อยคร
1: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
0: รับรอง
1: งั้นขายยังไงครับ
0: ชิ้นละ10บาทค่ะ
1: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
0: ได้ค่ะ
1: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
0: น้ำตาล
7: น้ำตาล
1: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
2: sugar
1: มาแล้วมาแล้ว
0: นี่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: thank you
7: ต้องพูดว่า
1: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องนัก one two three ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
2: crunchy
1: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
2: soft
0: Delicious.
1: Delicious.
2: Yummy.
1: Yeah, yummy. Delicious. Yummy. Why
2: yummy?
1: Yummy. Yummy. จุกแกงลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
7: เชียร์คอร
1: ์เชียร์คอร์ที่สุดในโลกบรรยากาศดีดีครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: สบายมาก
1: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
7: หนาว
1: เป็นยังหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษาหมอ
2: เอออ
1: ังกฤษก็มีครับภาษาหมอนมีหลายภาษานั้นเราจะถกถวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
2: where are you from
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
2: I am a guide.
1: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
2: like
1: a guide?
2: A guide.
1: Would you like a guide?
2: Would you like a guide?
1: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
7: มึงเงยละ
1: มึงเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
7: เชียร์คอ
1: เชียร์คอแล้วคำว่าขอบคุณ

0: กุลาอาว
1: ที่จะต้องตั้งกุลาอาวเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบการณ์เป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
0: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
3: ดีค่ะ
1: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
0: ตังกูระเอา
1: แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับ oh. แต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้ว อาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
4: อาบแล้วครับ
1: เปล่าครับ
4: no.
1: ที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
0: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ oh.
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติดสามระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนแต่ที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองอ่ะมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีทแลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีวะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ย ผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้น

0: มา
1: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินละ
0: แล้วหลังจากนั้นผมก็ตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
1: ว้าว
0: ผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วแบบเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่ cover ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัวค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ20,000บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า20,000บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5 ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ6 โมงเช้า 6 โมงเย็นคิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง7 โมงกินให้เสร็จ9 โมงแล้วก็กินเทปต่อไป11 โมงให้เสร็จบ่าย 2แล้วก็กินอีกที4 โมงให้เสร็จ6 โมงเย็น
1: โคตรจะประคุณทูนหัว
0: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทำรีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับข้าวขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเนี่ยอีจานนึง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 16จานมีน
3: ี่16จาน
2: 16จานเท่าไหร่
3: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
2: พาผมกินได้มั้ย
3: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องลองถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทำรายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
1: ค่ะ
0: แ เราก็ไม่ได้

0: ต่างประเทศที่แปะเนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลยเลย
1: ใช่
0: เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีกสาวนี่
1: โถพ่อคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วแหละต่อยอดแล้วแหละเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเลยพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
1: มันเริ่ม
0: เพิ่มแวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000-100,000ก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันผมอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
1: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
1: ดีมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทํามาทุกวันนี้เรื่อย
1: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากนะเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมป้าวันนี้ป้าเป็นไรฮะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งก่ายหน้าผากคิดเลยว่าแบบกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆอ่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบเนี้ยน้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันเนี้ยผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมาก ซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
2: ได้ได้
1: เพราะว่าอะแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินกินกินท
0: ี
1: นี้เราจะทำให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสักหนึ่ง EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใครสองอาจจะมองก่อนว่าเราทำอะไรถ้าเราทำอะไรเช่นสมมติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราก็ต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกำลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่สองถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแรงเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทำรีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: เลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วตกแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะฮะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่
1: มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทพพี่เท่งอะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอะไปจีบลูกสาวพี่เท่งแล้วเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งก็ถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมก็เลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
3: พี่มาดิ
4: รายการนะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
4: กลางที่12หมดแล้วปมมือเร็ว
0: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: อย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยนะฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทําให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดมั้ยวันนี้คุณทําชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทํายังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหมประมาณ

0: มันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถดิดได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอ่ะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้ไหมแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะครูเมาะ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอีทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคคร
0: ับ ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณก็ชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพีทคุณพีทอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมไปกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสําคัญมากนะครับเราทําตรงนี้ก่อนแล้วเราทํามาเป็นคอนเทนต์พอทํามาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนําว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมั้ยถ้ามันประสบความสําเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลย

ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นน่ะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียร

0: จิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนแนทิตหน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพีท

จากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: นี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มัน
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่า

และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยล่ะค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine

Marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the Marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the Marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยโยโยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ Host Host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอะแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect

ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณนะคะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน5โมงเย็นก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับmum เป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่า mummy แต่คำว่า mummy ต้องดูบริบทนิดนึงเพราะคำว่า mummy ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่า mummy ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่า mum เมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามอมากับมอมานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่าม่านั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆมากๆมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปและในไหนนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา We hilled up soil around the strawberry plant เราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะFacebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วย

แล้วค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ organizer ที่จัดกิจกรรม eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าCreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานี

สกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่

10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสีท่า

0: ข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
2: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปูครับปูพาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิจะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปูยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน วมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียน

0: าสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment.That has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses.Or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
5: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
6: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
5: ่ครับ
6: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
5: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
6: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
5: อ
6: ๋
5: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
6: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
5: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
6: ใช่
5: คือการความลึก
6: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
4: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge.Compassion and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also possesses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masterWho imported the knowledge?
7: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
8: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there.
7: and made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
5: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
4: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
5: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Reign, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ยุรินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary

0: Rally Attire, featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand, which reflects the exquisite identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Pharathaniyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เท่งทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Pharathaniyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran Festival. This beautiful Thai tradition is not just about splashing water for funBut also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the Intangible Cultural Heritage by UNESCO on December 6, 2023. From summer to rainy seasons, in the start of the planting season, Thais, especially in Isan or the northeastern region,Besides searching for natural water sources for agriculture, they also hold the inner training Bunbangfai to ask for rain from sacred entity, which provides moral encouragement for life. Ordination or bud is an important tradition for preserving Buddhism in Thai society. Men who ordain will learn the Buddhist teachings, and it's also considered an expression of gratitude towards the parents.Ordination is customarily held before the beginning of the Buddhist Lent, which falls around July every year. This is due to the belief that monks who ordain and observe the full 3 months of Lent will receive great merit. After the period of the Buddhist Lent ends, we reach the end of the Buddhist Lent, which is around October annually. A variety of festivals bring every corner of Thailand to vibrant life. Thotkatin, a grand merit making event held once a year.The resounding drums and living procession create a vibrant atmosphere, and adults and children dancing and smiling all the way. Every step of Khatin procession is filled with faith to support Buddhism. Lanas Tan Guo Sla is a unique basket lot ceremony. Offerings are placed inside guoi, a woven container, and hung up high. Before being offered to the monk who draw lots, this highlights the faith and the spirit of sharing among people in the community.If you travel to the south, you will find the Chakprat tradition. In Surat Thani province, there is a rare water procession of Chakprat, beautifully decorated Buddha bust, carrying Buddha statue sail along the Tapi River. It's a magnificent reflection of faith. As the way of life closing ties to the rivers.Longboat racing is another tradition that adds local vibrancy. Each racing boat is over 20 meters long. It requires dozens of paddlers to row in the perfect unison and harmony to claim victory. One month after that, it's time for Loy Kathong Festival.People intricately and beautifully craft kathongs from banana trunks and flowers. In some areas, the Loy Kathong tradition has even more special elements, such as releasing thousands of Lan Nong Yi Peng lanterns into the night sky, or the Loy Kathong Pao Tian Lin Fai Festival in Sukhothai Province. Thousands of lights illuminate the ancient ruins, creating a scene as beautiful as heaven on earth. This is a charm that must be seen with your own eyes.

0: the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shungbao game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: Morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
1: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
0: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
1: mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
1: So you're generous to everybody right
0: Of course
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคําว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
1: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
1: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
0: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
5: K-O-R-N-O-L-A E-G-E
0: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจุนครับ
1: น้องจุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
5: M I R R O R
0: Your answer is correct good job
1: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirrorน้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
5: I have mirror at my home
0: That is correct. Good job.

0: กต้องค่ะน้องจุนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
1: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
1: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is speech
1: S P A K E
2: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell speech is S P E E C H
0: ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
3: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling
2: Your word is fingers
3: F I N G E R S
2: Your answer is correct good job
0: ดีใจมากดีใจมากเก่งมากค่ะน้องดิเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
4: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited?
4: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is proud.
4: P-R-O-U-D.
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yay! High five! Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
5: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
5: 10ครับ
0: พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
5: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
4: C L A S M A T E
2: Okay your answer is correct good job
0: ดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
4: I have a lot of classmates in my class
2: perfect sentence good job
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
6: น้องมอส
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
6: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
6: S T T Y O U
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell statue is S T A TUE
0: ชื่ออะไรคะ
7: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling
2: The word is tutor
7: T U E D E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell tutor is T U T O R
0: ชื่ออะไรคะ
8: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
8: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket
8: S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T
2: Your answer is Correct! Good job!
0: เป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ ายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD รอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
5: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ CAFE
5: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
9: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
9: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
11: ตื่นเต้น
0: สะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
12: 2
0: 2มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
13: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
13: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
13: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now India
13: I-N-D-I-A-N
2: India
13: India
2: Japan
13: Japan
2: China
13: China
2: Korea
13: Korea
2: Laos
13: Laos
2: Nepal
13: Pass
2: Brunei
13: Pass
2: Singapore
13: Singapore
2: Cambodia
13: Cambodia
2: Myanmar
13: M-Y-A-N-M-A
2: Myanmar
13: Pass
2: Nepal
13: Pass
2: Brunei
13: Pass
2: Myanmar
13: M-Y-A-N-M-A
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
13: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
13: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
14: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5

0: 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
1: เอาอะไรดีคะ9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร EntertainmentEntertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
3: M-U-S-I-C
2: Film
3: Pass
2: Dance
3: D-A-N-C-E
2: Band
3: B-A-N-G Pass
2: Movie
3: M-O-V-I-E
2: Concert
3: C-O-N Con S
2: Concert
3: C-O-N Pass
2: Video game
3: V-I-D-E-O G-A-M-E
2: Cartoon Cartoon
3: C-A-R-T-O-O-N
2: Game show
3: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าfilm ใช่มั้ยคะ
3: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is F I L M
3: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
2: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang, B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
3: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Pen
3: P-E-N
2: Files
3: Pass
2: Paper
3: P-A-P-E-R
2: Glue
3: G-L-U-E
2: Erase
3: E-R-E-A-S-E-R
2: Eraser
3: Pass
2: Pencil
3: P-E-N-C-I-L
2: Stapler
3: Pass
2: Crayon
3: Pass
2: Sharpener
3: Pass
2: Highlighter
3: Pass
2: Files
3: Pass
2: Eraser
3: E-R-A-S-E-R
2: Stapler
3: S-T-A-P-L-E-R
2: Crayon
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
2: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้าน
4: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling

0: We will start now. First.
1: F-I-R-S-T.
0: Three.
1: G-H-R-E-E.
0: 90.
1: Huh?
0: 90.
1: N-I-N-E-T-Y.
0: 11.
1: E-L-E-V-E-N.
0: 16.
1: S-I-X-T-Y.
0: 16.
1: S-I-X-T-W-E-N.
0: 20.
1: T-W-E-N-T-Y.
0: 100.
1: H-U-N-D-R-E-A-D.
0: 100.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
0: The correct way to spell 100 is H-U-N-D-R-E-D.
2: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะหมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather Climate
3: อากาศ
2: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
0: Sunny
3: F-U-N-N-Y
0: Humid
3: H-U-M-I-D
0: Summer
3: F-U-M-M-E-R
0: Cloudy
3: C-L-O-U-D-Y
0: Foggy
3: F-O-G-G-Y
0: Tsunami
3: F-U-N-A-M-I
0: Tsunami
3: Path
0: Tornado
3: T-O-R-N-A-D-O
0: Cyclone
3: Path
0: Hurricane
3: H-E-R-R-I-C-A-N-E
0: Hurricane
3: Path
0: Tsunami
3: F-U-M-I
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่าสึนามิเคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
2: And what's tricky about this word?
0: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent.Tsunami, but there is the T at the beginning.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ yeah. และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33
2: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
2: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around
5: Good morning

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาล่ะเรามาเจอกันเป็นวันที่18แล้วนะคะอยู่กันมาโอ้โหเกือบจะครบเดือนแล้วนะผ่านนี่คือผ่าน15วันผ่าน2อาทิตย์มาแล้วอาทิตย์ที่3แล้วทุกคนนะคะเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นไหมคะ
2: รู้สึกค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ไหมเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเริ่มท่าของเราเริ่มยากขึ้นแต่เราก็ทำได้เพราะว่าเราแข็งแรงขึ้นนะคะเอาวันนี้นะคะจะเป็นการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวของเรานะคะมาสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้เวิร์กเอาท์ทั้งกล้ามเนื้อท้องรอบๆทุกด้านเลยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังได้เวิร์กเอาท์หมดทุกด้านนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการนั่งสมาธิกันก่อนนะคะอ่ะนั่งสบายๆค่ะให้กระดูกรองนั่งของเราอยู่ที่พื้นไว้หายใจเข้าละเอียดหลังขึ้นยาวๆมือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างผ่อนคลายแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งหายใจเข้าให้ท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบให้ลมหายใจของเราเข้าลึกไปถึงท้องให้ลมหายใจออกของเราเบาสบายให้ทุกๆลมหายใจเข้าออกเป็นลมหายใจที่ลึกและยาวขึ้นหายใจเข้าพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกให้ยาวหลังจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นได้โอเคทีนี้เรามาวอร์มช่วงตัวของเรากันนะคะเราเริ่มจากคอของเราก่อนเนาะเราเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายเงยศีรษะขึ้นลงให้ได้ก้มศีรษะลงยืดคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เราเอาหูขวาไปใกล้ไหล่ขวายืดคอด้านข้างจากนั้นนำหูซ้ายมาใกล้ไหล่ซ้ายยืดคอด้านขวาของเรานำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะวอร์มข้อมือกันนิดนึงค่ะเหยียดแขนมาด้านหน้าเก็บนิ้วโป้งแล้วพับ4นิ้วหมุนข้อมือออกด้านนอก10ครั้ง7 6 5แขนตึงไว้นะคะ4 3 2 1แล้วหมุนกลับเข้าด้านในอีก10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากค่ะหลังจากนั้นหัวไหล่กันบ้างหมุนหัวไหล่กว้างๆมาด้านหน้า1ดีค่ะ2 3 4กว้างๆเลยนะ5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับด้านอีก10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบโอเคค่ะทีนี้เราวางมือซ้ายไว้ที่พื้นหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายเบาๆยืดลำตัวด้านข้างหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาแล้วสลับข้างค่ะวางมือ

0: ขวาลงเหยียดแขนซ้ายขึ้นแล้วค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะมาที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะเอาชันเข่าไว้นะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะมือวางไว้ด้านหลังนะคะปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างของเรานะคะหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายแล้วหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกไปตามลมหายใจพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้ายกเข่าขึ้นมาหายใจออกโอเคค่ะไปเจอกันที่ท่าออโฟค่ะCat and Cow คลายแนวกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ค่ะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกเท้าจะวางราบไปเลยหรือจะตั้งส้นเท้าขึ้นก็ได้แล้วหายใจเข้าเราจะแอนก้นขึ้นเงยหน้าขึ้นให้ไหล่อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือสายตาของเรามองไปที่สะดือค่ะหายใจเข้าแอนก้นขึ้นเปิดอกขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาออกแรงผลักฝ่ามือของเราให้สะบักของเราเต็มๆขึ้นไปหาเพดานหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นขออีกครั้งหนึ่งหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือแล้วค้างไว้ตรงนี้5ลมหายใจ5โกงหลังไว้เก็บก้นไว้4 3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้ขอยืดช่วงอกนิดนึงนะคะเราจะเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าไกลๆจากตัวเรานิดนึงหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆลดอกลงมาเหมือนจะเอาอกไปแตะพื้นนะคะยืดช่วงอกด้านหน้าแต่สะโพกกับหัวเข่ายังอยู่ที่เดิมนะคะท่านี้นะคะสามารถใช้การยืดช่วงอกของเราได้นะคะถ้าใครรู้สึกอึดอัดสามารถหาหมอนมารองได้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆเดินมือกลับขึ้นมาที่เดิมโอเคค่ะวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเวิร์กเอาท์กันนะคะวันนี้นะคะท่าแรกนะคะจะเป็นแพลงค์นะคะแล้วก็ออปโปซิตโททัชนะคะเราจะทำท่าไฮแพลงค์แบบนี้นะคะแล้วเราจะเอามือขวาเนี่ยไปแตะที่หน้าขาด้านซ้ายนะคะบางคนอาจจะความยืดหยุ่นน้อยเราอาจจะแตะที่ใต้หัวเข่าก็ได้นะคะหรือใครที่ความยืดหยุ่นดีๆแตะไปที่ใกล้ๆข้อเท้านิดหนึ่งแล้วโยกตัวกลับมาเป็นไฮแพลงค์แล้วสลับข้างมือซ้ายไปแตะหน้าแข้งขวาแบบนี้นะคะแพลงค์ขอแค่10ครั้งเท่านั้นปะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะน้องแอมเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ1เกรงท้องไว้2โยกหัวไหล่กลับมาด้านหน้า3พยายามให้หัวไหล่กับข้อมืออยู่ใกล้กันไว้ในแนวเดียวกันไว้5 6 7เกรงท้องไว้นะคะ8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10โอเควางเข่าลงได้ค่ะท่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำไซด์แพลงกันนะคะออปชันเลือกออปชันของตัวเองได้นะคะเราจะทำไซด์แพลงแบบขาพับเข้ามาครึ่งทางถ้าเป็นไซด์แพลงแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเราไปต่อได้เหยียดขาตรงนะคะแล้วให้เท้าเนี่ยซ้อนทับกันกดศอกแน่นๆแล้วยกลำตัวด้านข้างขึ้นมานะคะอ่ะเลือกออปชันของตัวเองนะคะเดี๋ยวแพทจะช่วยจับเวลานะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะโอเคดีค่ะใครอยากจะใช้ออปชันแบบน้องแอมคือวางเท้าไว้ที่พื้นทั้งสองข้างก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเท้าซ้อนกันไหวไหมไหวป้าไหวป้ามาอีกนิดเดียวมาขออีกนิดเดียวฮึบ3 2
1: หนึ่งเก่งมากมาสลับข้างเหมือนพี่รู้ว่าแอมทำไหว
0: ครั้งแรกค่ะเซตแรกขอก่อน
1: โอเคกดศอกของเราให้แน่นๆนะคะสังเกตนะว่าข้อศอกของเราจะอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่พอดีนะคะกดศอกแน่นๆแล้วยืดออกมานิดนึงให้รู้สึกว่าสะบักของเรามันเต็มนะคะ3 2 1ไปค่ะโอเคเกรงท้องไว้ลองเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาใกล้ตัวนิดนึงใช่อีกนิดเดียวขออีกแค่10วิขออีกแค่10วิเก่งไว้นะกดศอกแน่นๆไว้นะเก่งท้องด้านข้างยกลำตัวด้านข้างขึ้นมานิดนึงอีก3 2 1โอเคพักค่ะไปต่อที่ท่าต่อไปนะคะเลกเรสค่ะเมื่อกี้ท้องด้านข้างแล้วอันนี้มาท้องด้านหน้ากันบ้างนะคะเอาละคราวนี้เราจะนอนราบไปนะคะมือเราเนี่ยจะรองไว้ใต้ลำตัวของเราแขนเหยียดตรงเอาไว้นะแล้วเราจะเหยียดขาทั้งสองข้างออกปลายเท้าของเราชิดกันเอาไว้นะคะแล้วเราจะยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วค่อยๆลดเท้าลงแบบนี้นะคะมาขอ12ที่2ขึ้น3สามารถนอนราบลงไปเลยก็ได้นะคะถ้าใครที่รู้สึกเมื่อยคอนะคะแต่ถ้าให้โดนขึ้นเราจะยกลำตัวด้านบนขึ้นมานิดนึงกี่ทีแล้วคะน้องแอม
2: 5
1: ปึ๊บเกรงท้องไว้ค่ะ6 7 8ใครเริ่มเหนื่อยแล้วอาจจะงอเข่าช่วยได้แบบนี้แล้วค่อยเหยียดออกนะคะอีก2ที 11อีกที่เดียว12โอเคล่ะท่าต่อไปคราวนี้นะคะเป็นท่า reverse plank อาทิตย์ที่แล้วเราให้ฝึกด้วยการทำท่า table top ที่เป็นการงอเข่าไว้แล้วยกสะโพกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราจะเหยียดขาทั้งสองข้างตรงไปด้านหน้าเลยนะคะกดส้นเท้าไว้ flex ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเรานิดหนึ่งวางมือไว้ด้านหลังปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าของเรานะคะยืดอกขึ้นไว้หายใจเข้าหายใจออกเราจะยกสะโพกขึ้นเกรงท้องไว้ให้ลำตัวเป็นเส้นตรงอยู่ในท่า reverse plank ค้างไว้ให้แพร30วินาทีนะคะสังเกตที่ตัวน้องแอมนะคะตอนนี้ตัวน้องแอมจะเป็นเส้นตรงเลยมีการใช้งานของกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อต้นขาในการเกรงและออกแรงจากฝ่ามือนะคะพุชผลักลำตัวขึ้นมาไว้นะคะผ่านไปแล้ว15วิขออีกแค่ครึ่งทางอีก15วินาทีเท่านั้นเองอีกแป๊บเดียวค่ะทุกคนสู้ๆอีกนิดเดียวอีก5 4 3 2 1โอเคหายใจออกแล้วค่อยๆลดสะโพกลงวางที่พื้นพักกันแป๊บหนึ่งค่ะเป็นไงบ้างคะ
0: วันนี้การลงตัวต้องแข็งแรงแล้วนะคะ
1: ต้องแข็งแรงแล้วนะคะเพราะว่าเท่าวันนี้เรายากขึ้นนิดนึง
0: ใช
1: ่นะ
0: มีรู้สึกว่ามีการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้นกว่าอาทิตย์ก่อน
1: ๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยอาทิตย์นี้ยังทำท่าที่เพิ่มมากขึ้นไม่ไหวกลับไปทำท่าที่ง่ายขึ้นได้เนาะมีออปชันให้เลือกนะคะสามารถทำในแบบเท่าที่เราทำไหวแต่ทำท่าให้ถูกต้องไว้ก่อนเนาะดีกว่าได้เราฝืนทำท่าที่มันยากขึ้นแต่ถ้าเราทำผิดท่าเนี่ยมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ plank และ opposite toe touch กันมาเตรียมตัวค่ะเริ่มที่ high plank ก่อนนะคะเราเซตติ้งให้ข้อมือกับหัวไหล่ของเราอยู่ในแนวเดียวกันไว้นะแล้วเกรงท้องให้ตัวเป็นเส้นตรงไว้แล้วเริ่มค่ะเอามือมาแตะที่ข้อเท้าฝั่งตรงข้ามแล้วสลับข้าง2หายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6อีกนิดเดียว7ออกแรงผลักพื้นเต็มๆฝ่ามืออีก2ครั้งโอเค
0: ไปกันต่อที่ไซส์แพลงกันค่ะลองเลือกออปชันของตัวเองนะคะวางศอกลงไปก่อนนะให้ข้อศอกกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันแล้วเรายืดอกขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเกรงสะบักของเราให้มั่นคงเอาไว้นะพับเข่าได้ออปชันนะคะหรือเราจะเหยียดขาทั้งสองข้างตรงไปด้านหน้านะคะให้เท้าของเราเนี่ยต่อกันไว้แล้วเราเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเรานิดนึงนะคะมาขอแค่20วินาทีเท่านั้นเอง3 2 1ปัดปึ๊บเกรงลำตัวด้านข้างไว้เอามือจับที่เอวไว้ค่ะกดน้ำหนักลงไปที่ศอกและที่เท้าของเรายกลำตัวด้านข้างเกรงลำตัวด้านข้างยกขึ้นมาอีก5 4 3 2 1โอเคเยี่ยมมากสลับข้างเซตติ้งก่อนนะคะวางศอกให้ดีนะแล้วยืดอกขึ้นเกรงสะบักค้างไว้เลยนะ3 2 1ไปค่ะยกลำตัวด้านข้างขึ้นมากดศอกให้แน่นๆเอาไว้เก่งไว้เก่งไว้เก่งไว้อีกนิดเดียวเริ่มสั่นๆเริ่มสั่นๆแล้วผ่านไปแล้ว10วิขออีกแค่10วินาทีอีก3 2 1โอเคพักค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เลกเรสนะคะ12ทีอ่ะนอนหงายเอามือรองใต้สะโพกของเราเอาไว้นะคะเราจะนอนราบไปเลยก็เป็นท่าที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วยกเท้าขึ้นมาค่ะเกรงท้องไว้ค่อยๆลดเท้าลงพยายามให้ปลายเท้าของเราชิดกันเอาไว้แล้วลดลง2หายใจเข้าหายใจออกแต่เกรงท้องไว้3หายใจเข้าหายใจออก4อีกนิดเดียว5 6 7 8 9ตอนลงเราค่อยๆลงเพื่อที่จะได้เกรงท้องไว้10อีก2ทีเท่านั้น11อีกทีเดียวค่ะ12เย่เก่งมากค่ะมาต่อไปท่าสุดท้าย reverse plank นะคะท่านี้ค่ะเราจะเหยียดตรงมาด้านหน้านะมือวางไว้ที่ด้านหลังตัวเรานะคะแล้วยืดอกขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวแพรช่วยจับเวลานะคะ3 2 1ไปค่ะมาขอ30วินาทีเยี่ยมมากเลยพยายามยืดอกของเราไว้นะคะให้ไหล่ของเราอยู่ไกลใบหูไว้ค่ะเกรงหน้าขาเกรงก้นเกรงท้องของเราให้ลำตัวของเราเนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะผนึกมือลงไว้ที่พื้นให้แน่นๆออกแรงผลักจากฝ่ามือขึ้นมาอีก10วิเท่านั้นค่ะอีก5 4 3 2 1โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะเก่งมาก2รอบผ่านไปแล้ว
3: อย่างคนทางบ้านเนี่ยค่ะสมมติว่าทำเกรงอยู่แล้วล้มลงมาก็คือเริ่มใหม่ได้นับหนึ่งใหม่ได้
0: นับใหม่ได้ใช่หรือว่าอาจจะถ้าเมื่อกี้30วินาทีสำหรับบางคนมันอาจจะนานใช่ไหมคะเราลดเหลือแค่20วินาทีก็ได้เนาะหรืออาจจะแค่15วินาทีก็ได้เอาเท่าที่เราสามารถเกรงอยู่ไหวเนาะหรือทำท่าที่ง่ายขึ้นก็ได้ก็คือท่าที่เป็นเทเบิลท็อปเนาะที่งอเข่านะคะท่าที่ง่ายก็คืองอเข่าท่าที่ยากก็คือขาเหยียดตรงไปนะก็จะยากขึ้นนะคะอีกแค่รอบเดียวเท่านั้นค่ะสู้ๆค่ะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราเตรียมตัวรอบสุดท้ายกันมาแพลงโททัช10ทีเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะมือขวาแตะหน้าแข้งซ้าย1แล้วสลับข้าง2 3เกรงท้องไว้4 5 6 7 89อีกทีเดียวค่ะ10โอเคแล้วไปกันต่อที่ไซส์แพลงนะคะ ข้างละ20วิพอรอบสุดท้ายแล้วเราอาจจะยิ่งสั่นมากกว่าเดิม

0: ขออย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ เลือกออปชันที่ตัวเองสามารถทำได้ถนัดนะ3 2 1ไปค่ะมาขาเหยียดตรงเลยหรือถ้าใครเริ่มไม่ไหววางเข่าลงแล้วพับขาเข้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะลองเลือกออปชันที่ตัวเองทำได้นะโฟกัสที่การใช้งานท้องด้านข้างไม่ว่าเราจะเหยียดขาหรือเราจะพับขาแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสคือการใช้งานท้องด้านข้างนะโอเคครบแล้วสลับข้างเป็นไงคะ รอบสุดท้ายมันจะเริ่มยากขึ้นใช่มาเตรียมตัวนะวางศอกไว้ค่ะ3 2 1อ่ะแพทจะพับเข่าให้ทุกคนดูว่าแพก็ทำออปชันง่ายเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบพอเราไปท่ายากแล้วเราจะกลับมาท่าง่ายไม่ได้อีกแล้วทำได้ขออีกแค่5วินาทีค่ะทุกคนโฟกัสที่ท้องด้านข้างไว้พยายามอย่าให้หัวไหล่มันจมลงมานะยืดอกขึ้นมายืดอกขึ้นมาแล้วเกรงท้องไว้ค่ะอีกนิดเดียว3 2 1โอเคค่อยๆวางสะโพกลงท่าสุดท้ายค่ะ reverse plank ท่านี้แพ้ต้องมีคนจับเวลาเตรียมตัวนะอย่าลืมนะคะเรามีออปชันที่ว่าเราจะงอเข่าก็ได้หรือเราจะเหยียดขาก็ได้นะเตรียมตัวนะคะยืดอกไว้นะผนึกฝ่ามือที่พื้นให้แน่นๆนะ3 2 1ฮึบออกแรงผลักแล้วพุชลำตัวขึ้นมาดีค่ะเป็นเส้นตรงเกรงท้องไว้เกรงหน้าขาไว้พอแค่30วินาทีเท่านั้นค่ะทุกคนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวค้างไว้ค้างไว้เกรงท้องเกรงหน้าขาไว้ออกแรงพุชจากฝ่ามือของเราอีก10วิเท่านั้นค่ะเกรงท้องไว้นะอีกนิดเดียวอีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆลดสะโพกลงค่ะเย่เราทำครบ3รอบแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่โอเคเราทำครบ3รอบแล้วเห็นไหมแป๊บๆเดียวเวลาผ่านไปไวมากเลยนะคะเป็นท่าออกกำลังกายที่สามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะท่าออกกำลังกายแกนกลางลำตัวนะเพราะว่าเราไม่ได้มีน้ำหนักที่มากใช่ไหมคะจะเป็นการเน้นการสร้างความแข็งแรงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มจากนั่งขัดสมาธิเหมือนตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะยืดบิดลำตัวด้านข้างกันนิดนึงนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกโค้งตัวไปทางซ้ายหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวนะคะปรับลมหายใจของเรากันนิดนึงเมื่อกี้เราอาจจะมีความเหนื่อยเนาะลมหายใจเราอาจจะสั้นลงหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาวางมือค่ะทีนี้เหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวายืดลำตัวฝั่งซ้ายหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้บิดลำตัวด้านข้างกันบ้างมือขวาจับเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วเราทวิสต์ปิดตัวค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังนี้โอเคสลับข้างค่ะทีนี้มือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกทวิสต์ปิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะโอเคค่อยๆผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ยืดหน้าท้องด้านหน้ากันบ้างเอามือวางไว้ด้านหลังของเรานะคะหายใจเข้าแล้วยืดออกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆผลักสะโพกขึ้นไปด้านหน้ากดหัวเข่าของเราลงที่พื้นแล้วยืดยืดอกขึ้นหาเพดานค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกแล้วค่อยๆลดสะโพกลงกลับมานะคะทีนี้มายืดช่วงอกของเรานิดนึงเอามือประสานกันไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้าแล้วยืดยืดยืดอกขึ้นค่อยๆดึงกำปั้นของเราที่อยู่ด้านหลังนะคะขึ้นมาให้สูงขึ้นหายใจเข้ายืดยืดยืดยืดยืดหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายโอเคค่ะค่อยๆคลายมือแล้วประสานมือไว้ด้านหน้าแล้วค่อยๆโกงหลังยืดเหยียดสะบักของเราออกอีก3 2 1 โอเคผ่อนคลายค่ะทีนี้ยืดช่วงคอของเรากันบ้างนะคะเอามือซ้ายไขว้หลังไว้ค่ะมือขวายืดต้นคอด้านข้างให้รู้สึกถึงการยืดเหยียดยาวไปถึงช่วงบ่าของเราเลยอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะแล้วสลับข้างมือขวาไว้ด้านหลังมือซ้ายกดศีรษะด้านข้างเบาๆแล้วค่อยๆยืดอีก3 2 1โอเคหายใจออกผ่อนคลายขออีกท่าเดียวค่ะมายืดข้อมือกันนิดนึงเราคว่ำฝ่ามือลงนะคะแล้ววางมือไว้ด้านหน้าของเรานะแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักลงไปที่หลังมือของเราเบาๆนะคะแค่เบาๆเท่านั้นเองหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 2หนึ่งโอเคค่อยๆผ่อนคลายมือข้อมือของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ได้ฝึกแกนกลางลำตัวมีสั่นๆนิดนึงไหม
0: มีค่ะทุกคนต้องมีอยู่แล้ว
1: ใช่มันต้องมีอยู่แล้วนะคะที่บอกว่าอุ๊ยสั่นๆเพราะฉันไม่แข็งแรงหรือเปล่าไม่ใช่ใช่มันเป็นการที่กล้ามเนื้อเรากำลังใช้งานอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝึกทำตามกันได้ทุกวันนะคะอย่าลืมมาไปฝึกกันบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA48 และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA48 แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ultra 4และ Ultra 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับไปรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 78เรือใบประเทศประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA48 ในการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาเดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับเขื่อนราชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ5,639ล้านลูกบาศก์เมตร

เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรจากเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา 16:13 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาซึ่งเขื่อนราชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเวลา 16:41 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้กฟผ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาเพื่ออำนวยความประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdomโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิลกาโฟและอิลกาซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์

รถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประดับจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรม Healthland Resort and Spa พัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่าง

เกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่ในที่โครงการหลวงครั้งที่10/2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่ในที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่ในที่โครงการหลวงครั้งที่10/2569และผ่านระบบออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-12 สิงหาคม 2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดนครนายกคณะพฤติศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าสีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีหลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสถาปกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณา

ธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบำรุงราษฎร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหึงสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้นันลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60ทับ252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารญาณพัฒน์โคตรสาขาสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: าง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสีท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: จีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นอาการของการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือตัวตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ค่ะก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็สองโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้งสองโรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาราไลซ์ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้ว อาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
1: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะ

0: แล้วอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอันนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะ
0: อย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหมอ
1: ก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษายังไงที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
1: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี
1: ้ค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
0: ่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน่
1: ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะมีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะทีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจแล้วว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะ
1: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลเนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
1: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
0: ค
1: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคนึงแยกออกไปนะคะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย่างง
1: ี้ใช่ค่ะ
0: แต่เป็นโรคแยกไปเลย
1: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็ง

0: เองด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลอันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้นนะคะ
1: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารสิ่งที่คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอเลย
0: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลมนะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารโทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะโรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหม
0: อก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกนะคะทีถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้องไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะส่วนถ้าอีก2โรคก็คือว่าถ้ามีกระเพาะทะลุหรือว่ากระเพาะอาหารอุดตันนะคะก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นเคยลำบากเลยแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
1: ยานี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีเกินลำบากคือแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์

0: ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
1: ัน
0: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
0: คะ
1: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอดหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
0: และเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
1: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อนค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารย้อนขึ้นมานะ
0: คะ
1: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
1: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่รักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะ
0: คะ
1: การรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
0: ห้ามหยุดกิน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
0: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนนี่จริงหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำให้ตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายนะคะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
0: ้อย่างนี้มีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
1: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
0: แต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วย

0: วิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะ อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้ไหมคะ
1: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
0: มะเร็งหลอดอาหารเลย
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนนะคะ
0: เพราะว่าอะไรอะคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
1: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะก็ขอเสริมนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
0: ค่ะและมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
1: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
0: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
1: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิด
0: ค่ะอันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ล่ะค่ะ
1: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้
0: ยา
1: ตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้ ผลแทรกซ้อนจากยา
0: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้มั้ยคะ
1: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See you on the road season 2

0: you
1: สาธิตมอชอเชิญตอบครับ
2: C the roof slopes down to alleviate the heat
1: เป็นคำตอบที่ยกให้ครับคือ alleviate เนี่ยแปลว่าเหมือนแค่กับเหมือนทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นประโยคในคอนเท็กซ์เนี่ยแปลว่า heat ไม่ใช่เรื่องที่ดีเราเลยเหมือนจะทำให้มันดีขึ้นพูดง่ายคือให้มันเย็นแต่จริงไม่ใช่เขาอยากเก็บความร้อนเลยต้องตอบข้อนี้ครับโอเคได้ไปแล้ว100คะแนนน้องๆจากปัวครับเราจงพยายามที่จะคว้าไอ้200คะแนนต่อไปนี้ให้ได้ซะดีกว่า The next 200 points you'll simply have to answer who whatOr where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. This place is located on an island that was discovered by a Spanish explorer. Because of its isolation from the outside by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place.Was used to house civil war prisoners. Clue number two. This place first opened in 1861. Only 26 famous people were imprisoned here. โรงเรียนปัวกดแล้วตอบว่า
2: อคาทัส
1: Your answer.Later, it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the U.S. เป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมารวมตรงนี้เขาบอกว่า this place was rumored to be one of the cruelest prisons เป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด it was a super max prison เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุดเป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่า famous ไหม famous นะแต่ออกแนว infamous คือดังในทางไม่ดียกตัวอย่างเช่นอัลคาโพนโรเบิร์ตสตราวด์จอร์จเคลลี่เจมส์บัลเกอร์รวมถึงแอลวินคาปริสและข้อที่4 it is no longer in operation and is now part of the Golden Gate National Recreation Area and a historical tourist site
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้น
1: และข้อสุดท้ายนะครับก็คือ stories from this prison have been adapted into many films and TV series เมื่อตอนนี้200ต่อ100ภาคเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
3: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊กสามย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาเท่านี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
1: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2. อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เนี่ยเขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast, from the Central Region, and from Bangkok, where one of the five will becomeThe national winner for this year's competition. อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าน่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับ Random เลยครับลอจิก A famous chemist was murdered on his way to England. Before his death, he left the following note. 76 -20-44 79-16-22-7 Detective Sam was called in to solve this riddle. There are six of the chemist's assistants who are suspects. They are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads the

0: note. He knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers?
1: โรงเรียนปัวตอบว่า
2: Austin.
0: Austin. Your answer is...สาธิตปช. Your answer, if you have one, is
3: Austin and Oscaru.
0: Your answer. ถูกต้อง สิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนและทำให้ปัวเข้ารอบได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
3: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
3: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
3: แล้ว44คือลูบิเดียมก็รวมกันเป็นออสคารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น79 16 22แล้วก็7ใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
0: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
4: เป็นภาษาละติน
0: เป็นรากลาติน
3: แล้วต่อมาที่16เป็น S sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
0: ไทเทเนียมและสุดท้าย
3: เป็นไนโตรเจนครับเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับ
0: เมื่อ
3: เป็นออสติน
0: นำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียงกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
3: ฆาตกร
0: ฆาตกรอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะเข้าไปเจอกับพวกเรา
3: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตปช. That's right boys and girls, next we'll be selecting the best of the best from the northeastern region โดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก out of 9 teams the first two will now enter the arenaขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาฝั่งสกลราชวิทยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาครับ
5: โคลาสู่สู่เด้อสกลราชแซ่บหลาย
0: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
6: We're watching you
0: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
7: Turning on the fan, charging the phone, watching TV, or turning on the reading lamp. All these things can be done if there isn't any electricityAnd for the Isan people, some of the electricity comes from Sirin Ton Dam.
8: The construction of Sirin Ton Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity. The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatt of electricity per hour.
9: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering, like, what are the benefits of hydroelectric power plant?
10: Actually, the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm. And hydropower plant is the really clean energy that we can get.
8: Another important benefit is that it can operate immediately, something which other types of power plants cannot do. So,The hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
10: However, to have the hydropower plant, it requires the big dam or the really high reservoir. Mm. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
9: The Sirin Ton can widen its supply of electricity to other parts of the northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rai of farmland year-round.
0: Based on the video, which of the following is the benefit of Sirin Ton Dam? Is it A, it can supply more electricity to the whole of Thailand?

0: B, it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances. C, it can help increase arable land by 150,000 rai. Or is it D, it can substitute all the other types of electrical energy in the system? C, อิ๊วเนี่ยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยดีนะฮะแทนน้ำปลาได้แต่ต้องระวังเค็มเกิน C, อุ้ยอยู่ศรีราชโดนสตาร์ทไว้แต่สัญญาที่ต้องการคือ C, U เรียนรู้ศึกษาตอบว่า
1: It can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances.
0: And your answer, B, is... เอาไปเลยยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนรอเราอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who, What, or Where?The following are the characteristics of which movie? Clue number one, the main characters are voiced by Gael Garcia Bernal, Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, and Rene Victor. Clue number two, the design of the main setting of the story is inspired by the city of Guanajuato, Mexico.Well known for the colorful houses along the mountain slopes. Clue number three. It is a 2017 animated feature. เอาละสิเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครศรีมากดแล้ว Your answer is
1: Coco.
0: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้องword or which line did you get it right
1: Mexico yes
0: พอจากสองคำใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอังจริงเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice by animation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกโอเค animation Mexico clue ต่อไปใช่ไหม it is a 2017 animated feature by Disney Pixar เอาละสิ Pixar มาแล้ว directed by LeeUnkrich and produced by Darla K. Anderson. The two worked together in 2010 on the Oscar-winning animation Toy Story 3. The movie received two Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือ The movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสวัสดีจ๋าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300ถ้าอย่างนั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับArrange these Thai holidays in chronological order starting in January. We have Makha Bucha Day, Chakri Memorial Day, Chulalongkorn Memorial Day, Labor Day, Songkran, Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday, Visakha Bucha Day,Constitution Day, Asanha Bucha Day, Buddhist Lent Day. ถ้าพร้อมแล้วเริ
2: ่
0: ม
2: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้ถูกต้องหรือไม่มาดูกันเลยครับ
0: 5, 4, 3, 2, 1, hands off! นี่มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับก็คือข้างบนสุดนะฮะมาคะบูชาที่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้ มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้เรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ยเขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของBoth Schools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป600คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปน้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นด้วย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องๆเตรียมน้อมโคราชเลยนะครับมาที่สาวๆสกลราชมามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
3: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
0: ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือคู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน 7:00 น.ทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not. But you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รียกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อน

0: สนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: กลัวไม่กลัวฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะจะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อนึงว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy. They raising cows.
8: โอ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
7: As a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
9: And the last one is Hollywood Cowboy, and this and this age of cowboy, the fashion of cowboy is very unique, and it was developed, and also it has an influence from the movie called Wild West Cowboy. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
9: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm he watched from the movie the West Wild movie so heAstribute this one, and he was called the first one.
10: The you said Siam, what does it mean?
9: Siam is the old name of Thailand.
10: Oh, really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square,
9: Siam Paragon. Yeah.
10: Yeah. Old name, don't
9: bother. Old name of Thailand. Yeah.
10: Oh.
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
7: yeah. So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
3: Okay, let's go.

โฟของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูในหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่งตัว

0: งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: เสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแซ่ปืน
3: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
4: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
4: Okay. So now, are you ready?
5: Yeah. Yes.
0: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Yay. Wow. พี่ทำไงพี่
6: พ่อคือว่าหลักเกียรติตัวเกียรติไม่เป็นไรโ
7: อ้ฮะร้อยจุดสามโวลต์
8: ร้อยจุดสามโวล
9: ต์แขนมันจะบิดด้วย
8: ยิ้มบ้าง
9: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงปงแบบทายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
10: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
11: รอบผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
12: คนนี้มีเชือกให้ลองไหม
13: ผู้ชายคนหนึ่งไหม
14: ฉันนั่นต้อง
15: เข้า
16: เอ้ยเอามือ
17: into the step

0: แล้วครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับไปทำโอเคโอเค one two three
4: โอเค go straight
5: เตรียม
4: ไ
5: ปเลยนะ
4: go right stay follow the tang go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and left a little bit yeah and go straight no turn right turn right no a little bit that again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. Go ahead, go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะครับเป็นกริดเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
2: Slowly, wow. Slowly, and wow. Slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
6: ตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้

0: ครับ
1: ดูทางโอเค Ready Stop
2: Turn around Okay go straight
0: ทำเวลาตีบีบไปได้ยังสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
3: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
4: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเงี้ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
3: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
5: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
6: okay
7: things.
8: Yeah,
9: yeah,
10: you enjoyed it.
11: So
9: before.
11: We didn't know so much about Thailand before.
12: Exactly.
11: We stayed so. Here a long time, but didn't know about all these things.
13: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have a mega
11: park in Thailand.
3: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
4: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
11: Good.
4: Thank you.
3: Thank you.
4: Thank you.
14: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is.So taller than me, but not the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Yeah. Thank you. Tourist.
11: Thank you.
15: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
14: Yeah.
15: We have.Exchange the lifestyle and culture.
3: Mm-hmm.
15: Okay, and traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
11: Yeah, it was because
13: next time come to our country.
11: Okay.
3: Oh, มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
16: It was
17: so fun,
16: amazing.
17: So fun, interesting.
18: Yeah. The best weekend.
11: Best weekend, yeah. Uh-huh.
17: Yeah,
11: Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feeling, good feeling about this. I enjoyed it a lot.
3: Thank you.
17: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice.It was very, very good, a very good trip.
3: Longest,
17: so much.
3: Tallest guy.
19: I think this trip was really enjoying and it was a really good experience to do that with some people new and just share our cultures was just amazing with you guys.
17: Yeah.
3: Thank you.
11: Thank you.
3: The next question is, how do you feel with the children used the English?
20: I think they speak really good.
17: They speak really good. They're really good. Yeah, you are really good.
3: Hey, it's very important. Listen to him.
19: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to go another way.
0: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับ จึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามแม่หนูลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง Wrap Up
6: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
3: สรุปว่าดีขึ้น
6: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
3: อ๋ออ
6: ุ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหนูโอ้ดังโอ้
3: เสียงจะดังขึ้น
6: หนูจะดังขึ้นค่ะ
3: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
6: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูประสานแล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
3: เย
6: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็นอังกฤษแอคเซนต์ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
3: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
6: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
3: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นไปอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
7: Thank you
3: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยบ๊าย
7: บาย Thank you so much
0: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
7: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนเด็กกันมากเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคยคิดว่ามันไม่พอค่ะ
8: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
9: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
10: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
12: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so they are many drugs left in the communityWhich increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases, implemented in Khao Thong Subdistrict, Nakhon Sawan Province.The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCDs patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research reveal, we found that some NCD patients do not take medicine as

ันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัว T หรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ

ปีเตอร์นะครับดูสิครับว่า Peter กลายเป็น Peer มาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก A bottle of water A bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า A bottle of water A bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่า A bottle of water A bottle of waterชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอ่ะทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเลยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะครับบอกอ้าวเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนั่นนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่แล้วฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างแล้วไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นเลยฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้งงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะหลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น c o l o r กับ c o l o u r ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น o r แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น o u r ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย o u r นะฮะอย่างเช่น colorหรือคำว่า odor ซึ่งคำนี้นะครับ odor o d o r แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น o d o r แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น o d o u r คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumorชาวอเมริกันก็จะเป็น R U M O R คือข่าวลือนะครับและชาวอังกฤษก็เป็น R U M O U R นี่ก็คือตัวอย่างอันที่1ครับก็คืออเมริกาเป็น O R อังกฤษเป็น O U R อันต่อไปครับก็คือ E R กับ R E ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น E R ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น R E โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบRE เห็นไหมฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ

ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z นะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างแล้วนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีผึ้งบินมานะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C ไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็นSE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า M-O-M mom นะออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น M-U-M ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G-R-E-Y gray นี่นะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G-R-A-Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ass หรือคำว่า axeก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่นะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้เนี่ยมีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนฮูกชัดเจนมากและชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอนฮูกกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbsอีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า antibacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า antibacteria หรือ antibacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า antibacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ antibacteria หรือ antibacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ anti-bacteria ชาวอเมริกาก็เป็น anti-bacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi-final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi-final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraqกับ Iran นั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่า Iran ก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance
หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะการจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาอังกฤษให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนี่นะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษกับอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้องเช็คบิลเลยและนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเช็คบิลนั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดหรือไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือ rubber จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้นะครับว่า rubber ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraser ก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางทำไมทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับบูทครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้าบูทที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้าบูทออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะบูทคือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้2คำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt ฟิวนั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือเอสเคเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสเคเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาลวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกาชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat
flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับ flat ก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่า flat ก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบายแมนชั่นเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือ flat หรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000บอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่าซ็อกเกอร์กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับเขาเรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซ็อกเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปก็คือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำมันลบว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆว่าโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซเดอร์พ็อปที่อเมริกาโซเดอร์พ็อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับso ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหา trainer ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานี่นะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยคperiod ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์1,000แบงค์500แบงค์100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์100แบงค์500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า$1,000 note$500 note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้นะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, Siang Narak, Yindi Ti, Dai Lu Chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: So, I'm 9 years old, talk my heart. Lisa, how old are you? 5?
1: 5.
0: Oh, 5 years old. Are you 5 years old? Then, Nong Lisa, Nong Mona, ที่แก้มมีอะไรครับ?
1: Bangmon,
0: ค่ะ. Bangmon. นี่แหละ อยากรู้ Bangmon มันคืออะไร? เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ. คำว่า Bang, พูดว่า Powder.
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright
1: right
0: แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek

0: เฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose
2: nose
0: โอเค ready 1 2 3นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
2: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเชอร์พร้อมปรับแป้งเรียบร้อยเราจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: ค่ะทีเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
6: hello
1: hi
6: hi
1: hey
6: hey
1: good morning
6: good morning
1: good afternoon
6: good afternoon
1: good evening
6: good evening
1: good night
6: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า Where are you from
6: Where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides
6: We are guides
1: ลงท้ายตัว We are guides
6: We are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
6: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
6: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
7: กัน
1: น้องกันกับน้อง
8: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
7: คร
1: ับ นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
7: I'm from
1: Thailand
7: ButI have
1: Mon descent
7: Mon descent
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเชอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
9: ทีเชอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียด
9: ายเดี๋ยวผมจะพาทีเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
9: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
9: ถึงแล้วครับทีเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
9: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
9: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
9: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
6: bamboo
1: แล้วที่ชุกเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
9: ยันคร
1: ับ มีความเชื่อหรือเปล่าม
9: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
6: Protect the house
1: ถูกต้องครับ
9: เข้าได้เลยคร
1: ับโอเคเข้าได้เลยครับ Come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
9: ประมาณ2
1: ห้องนอนกี่คนครับ
9: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลยโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้ว

0: พูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
1: ไม่ร้อนคร
0: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
1: ก็หนาว
0: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
0: หนาว cold
2: cold
0: ร้อน hot
2: hot
0: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
3: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
0: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
0: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
4: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชื่อลองชิมก็ได้นะคะ
0: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
4: ได้
0: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
4: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
4: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวานคร
0: ับ หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
2: sweet
0: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
5: เต็ม10คร
0: ับ ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
6: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
2: coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
6: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
6: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเจอร์เกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
7: ด
0: ี
7: ใจค
0: ่
7: ะ
0: โอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ
8: Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
4: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทําบุญด้วยกันครับ
9: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
9: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือSee you again tomorrow.
2: See you again tomorrow.
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ Let's go. This way. เรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเทที่จะแกร่งหรือเปล่า
10: ใช
0: ่มาแล้วเฮ้ย
10: เมื่อเรา
0: อะไรนะครับ
10: เมื่อ
0: มันไงระเอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
2: good morning
0: ถูกต้องครับ
4: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
6: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
11: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweet
2: sweet
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีที่จะเลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
11: ต้อง2สีค
0: ่
11: ะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า can I have a taste
2: can I have a taste
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้เลยค่ะ
0: เขียวเป็นสีขาวละกันบ๊าม
11: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วพาสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
12: เชียคอบ
0: เชียคอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
2: yummy
0: delicious
2: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
6: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
12: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าน้องกัน
12: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
4: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
6: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
6: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
6: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try ช
2: ิม
0: เลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาล

0: ุกคนน้องแม็กเป็นยังไงครับ
1: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
2: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
3: อร่อยครับยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
4: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
4: ครับค
0: ่
4: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give ox
4: give ox
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
3: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับจะได้บุญเราจะทำบุญใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: งั้นใช้คำว่า make merit
4: make merit
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
4: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังกี้เด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังกี้แปลว่า
3: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืมแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีผมสวีทแล้วก
4: ็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
3: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
3: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
3: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
3: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
5: ้ได้ก็แค่
3: เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
3: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวคร
4: ับ ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนไว้น้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
3: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร
4: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
4: อยู่ทางนั้นค่ะทีเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
3: ทำจากแป้งคร
0: ับ แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
4: flower
0: เอ๊ teacher Greg ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เด็กไม่เคยกินมาก่อน
3: อร่อยคร
0: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
3: รับรอง
0: งั้นขายยังไงครับ
3: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
3: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยลาดอะไร
4: น้ำตาล
3: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
4: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
3: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: thank youต้องพูดเลย thank you
0: ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องนัก one two three ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
4: crunchy
0: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
4: softDelicious.
0: Delicious.
4: Yummy.
0: Yummy. Delicious. Yummy. ว่ายังไงครับ Yummy. จะแกลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
4: เชียร์คอร
0: ์เชียร์คอร์ที่สุดในโลกบรรยากาศดีๆครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สบายมากเลย
0: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
1: หนาว
0: เป็นทางหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษาหมอเอออังกฤษก็มีครับภาษาหมอนี่หลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า Where are you from
2: Where are you from
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่ว่า I am a guide
2: I am a guide
0: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
2: like
0: a guide
2: a guide
0: Would you like a guide
2: Would you like a guide
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษาหมอนด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
5: ม
0: ันเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
5: เชียคอ
0: เชียคอแล้วคำว่าขอบคุณ
5: ตังกุลาอาว
0: ที่จะต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
6: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
7: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
8: ดีค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from ราชบุรี from the Mon Homeland so long everyone
2: ตังกูราอา
0: วแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
9: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
10: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions. From culture, food, and street food to lifestyle, no wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังทะลุมิติ
3: โอ้โหมันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพิษอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับขอโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพิษแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติดสามระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนจากที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมก็เป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีแลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ย ผมก็เลยดีขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินแล้ว
1: หลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเรา ใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. 6:00 น. เย็นคิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 น.กินให้เสร็จ 9:00 น.แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 น.ให้เสร็จบ่าย 2:00 น.แล้วก็กินอีกที 4:00 น.ให้เสร็จ 6:00 น.เย็น
0: โคตรจะประคุณทูนหัว
1: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต๊อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่า

0: ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4
1: พี่ครับขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
2: จานนะครับ
1: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเนี่ยอีกจานนึง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3: 16จานมีน
2: ี่16จาน
3: 16จานเท่าไหร่
2: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
1: พาผมกินได้มั้ย
2: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทําครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทํารายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเค้าแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แต่เราก็ไม่ได้มีตังค์และเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเค้าเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
4: ใช่
0: เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกองอีกครั้งนึงอีก3เทป
4: โถพระคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วแหละต่อยอดแล้วแหละเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
4: เออมันเริ่ม
0: แวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง 10,000 100,000 ก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันผมอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเอ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเค้าไม่อร่อยร้านเค้าพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เค้าไม่อร่อย
4: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเค้าที่เหลืออื้อ
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
4: ดีมากเลยค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแหลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทํามาทุกวันนี้เรื่อย
4: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3คุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 16:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4จนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากเนี่ยเหมือนแบบเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็น

0: คนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งกายหน้าผากคิดเลยว่าแบบเออกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆน่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบเนี้ยน้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได
1: ้เพราะว่าอ่ะแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทำให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสักหนึ่ง EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใครสองอาจจะมองก่อนว่าเราทำอะไรถ้าเราทำอะไรเช่นสมมติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราก็ต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกำลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่สองถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแรมเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทำรีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: เลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วตกแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อรีแอคชั่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทพพี่เท่งอะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอะไปจีบลูกสาวพี่เท่งแล้วเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งก็ถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมก็เลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
2: พี่มาดิ
3: ตั้งการนะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
3: ที่12หมดแล้วผมมือเ
0: ร็วจะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: อย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างงี้ดีกว่าเออเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทำให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหมวันนี้คุณทำชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหมประมาณนั้น

0: ันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อ่ะอะไรที่ทำให้คนเชื่ออ
1: ่าใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถอีดิตได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้ไหมแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะครูเมาะ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอีทแหลกแล้วเราไปทําแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทําได้เราก็ต้องทําได้จริงถ้าเราทําไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคครับ
0: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์ครูงอชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี่ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะ

เป็นพี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกําลังใจให้ดีกว่าคือเราทําอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทําอะไรแล้วเราทําในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสําคัญมากนะครับเราทําตรงนี้ก่อนแล้วเราทํามาเป็นคอนเทนต์พอทํามาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนําว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมั้ยถ้ามันประสบความสําเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลยThank you.

0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นน่ะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพีท

ังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นอ่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: ี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับขอโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้ยังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติด3ระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆ

นะฮะแล้วคําว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนน่ะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนแต่ที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองอ่ะมาเริ่มในการทําคอนเทนต์

0: ฮีทอิทแลบเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
1: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินละ
0: แล้วหลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมว่าไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
1: ว้าว
0: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็ด้วยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. เช้า 6:00 น. เย็นคิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 น.กินให้เสร็จ 9:00 น.แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 น.ให้เสร็จบ่าย 2:00 นแล้วก็กินอีกที4:00 น.ให้เสร็จ6:00 น.เย็น
1: โคตรจะประคุณทูนหัว
0: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทำรีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับข้าวขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีกจานนึง
3: 1 2 3 4 5

0: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1: 16จานมีน
0: ี่16จาน
1: 16จานเท่าไหร่
0: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18อือ10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
1: พาผมกินได้มั้ย
0: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
2: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทำรายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับแต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตั๋วไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
3: ใช่
2: เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีกสาวนี
3: ่โถพระคุณ
2: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วและต่อยอดแล้วและเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูว่าม
3: ันเริ่ม
2: เพิ่มแวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง 10,000 แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
3: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
2: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
3: ดีมากเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทำไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทำคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำมาทุกวันนี้เรื่อย
3: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
2: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากนะเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีชแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งไก่หน้าผากคิดเลยว่าแบบเออกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายาม

0: ำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสำเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆอ่ะงั้นเราต้องทำให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบนี้น้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกำลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได้
1: เพราะว่าอ่ะแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทำให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสักหนึ่ง EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทำอะไรถ้าเราทำอะไรเช่นสมมติเรากินร้านนี้คือการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกำลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเราเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยนั่งมองว่าคนชอบดูการตลกแรงเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทำรีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: ลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จำหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากพบกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆเลยเนาะ
0: ใช
1: ่มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งอะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งเขาถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมเขาเลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
2: พี่มาดิ
3: เอาจานนะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่
3: ที่12หมดแล้วปรบมือเร็ว
0: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: อย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสักหนึ่ง EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหละอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยนะฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทำให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหมวันนี้คุณทำชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหมประมาณนั้น

0: ันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อ่ะอะไรที่ทำให้คนเชื่ออ
1: ่าใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถอีดิตได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้มั้ยแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคุณหมอ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอีทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคคร
0: ับ ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณก็ชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพีทคุณพีทอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสําคัญมากนะครับเราทําตรงนี้ก่อนแล้วเราทํามาเป็นคอนเทนต์พอทํามาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนําว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมั้ยถ้ามันประสบความสําเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลย

ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นน่ะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีท

0: จากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eating อย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก

ียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยล่ะค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน5โมงเย็นก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับmom เป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่า mummy แต่คำว่า mummy ต้องดูบริบทนิดนึงเพราะคำว่า mummy ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่า mummy ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่า mom เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่า

ขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่ามัมแบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามามากับมามานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ Are you ready for our program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆ เนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill. You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill. คุณป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาร

0: ไปและในไหนนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา
1: we hilled up soil around the strawberry plantเราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะ
0: และอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะ Facebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นกัปตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าCreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: ำเหี้ย
1: ยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
2: you want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามี
2: อ๋อ
0: แล้วแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
2: อ๋อนะ
0: ยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองสรุปเอาไม่ได้เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
3: put it away หรือ put it back
0: put it back ก
3: ็
0: เลยเอามาเก็บ put it back you build muscle right
2: correct
0: you are trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
2: Can you speak English, please?
0: I speak English.
2: I don't understand. What are you saying?
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
3: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่าน

0: างทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บุ้ยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
1: Oh, that I would have viewed your children.
2: Oh, okay.
1: You're back.

0: ไก่
1: ถูกต้อง
0: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
1: ah yes your breast
0: ว้
2: า
0: ไม่ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านอยู่นี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles
1: oh sorry
0: chest muscle
1: I want to be your chest muscle
3: okay yeah understand
0: good
3: better yeah okay
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะ เอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่สองค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the door คำที่สอง crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสระยาว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep lateแปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผันใดๆเลยค่ะ นอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์ And the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: Nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแปลตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black magic มนต์ดำแน่ๆ
1: Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ครับพี่เต้ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี
1: ้ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่รับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
1: ้
0: ว
1: We're talking centuries ago พี่เต้เป็นร้อยๆปีอะไรอย่างงี้
0: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lin is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradit.
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต
1: ้องจังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละครับเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. มเหสัก
1: ต้นมเหสัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหสักนะเป็นต้นสักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้สูงนี่คือตะกอนสูงกว่านี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเลย38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต้
0: ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แต่ว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Let's สะกดด้วย L-E-T แล้วมี apostrophe S คำว่า Let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนๆได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า LetLET กับคำว่า let's apostrophe s เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่แนทจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help youLet me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่แนทใช้ let me ไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้อง
2: ๆและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
3: Vocab Kingไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
2: Let's go
4: Welcome to Good Morning
5: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animals.
1: Aquatic animals. โอเคน้องโยล่ะคะ
5: Occupation ค่ะ
3: Occupation.
1: น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
5: เล่นหลังค่ะ
1: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
4: M-A-C-K-E-R-E-L.
3: Correct! You got it! Mackerel.
1: มาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: All right, your category is occupation. The first word, investor.
5: I-N-V-E-S-T-E-R.
3: Investor.
5: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Investor.
5: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Oh, so close!
1: นิดเดียวเอง
3: Yo, one letter. Investor, I-N-V-E-S-T-O-R. O-R, there it is.
2: Uh-huh. คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
3: Your next word is sturgeon.
4: S-T-E-R-G-E-O-N.
3: Sturgeon.
4: S-T-O-R-G-E-O-N.
3: Sturgeon.
4: S-T-U-R-G-E-O-N.
3: Got it! There it is!
2: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
1: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
3: Your next word is astronaut
5: A-S-T-R-O-N-A-U-T
3: Correct! You got it!
5: นักบินอวกาศค่ะ
1: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
3: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
4: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
3: Correct, archer fish. Good guess.
1: น่าช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
3: Your word is accountant
5: A-C-C-O-U-N-T-A-N-T
3: Correct! Excellent! Sen, your next word is urchin
4: U-R-C-H-I-N
3: Correct! Urchin! Well done!
1: คืออะไรคะ
4: Men
1: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
3: All right, your next word is messenger.
5: M-A-S-E-N-G-E-R.
3: Messenger.
5: M-A-S-E-N-G-E-R.
3: Messenger.
5: M-A-S-I-N.
3: Oh, I'm sorry.
1: หมดเวลา
3: Close again. Yo, messenger. M-E-S-S-E-N-G-E-R.
1: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
3: Give them both a big hand.
1: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
6: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะจากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix

0: คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะ
1: น้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าซัฟฟิกซ์นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะซัฟฟิกซ์คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจากเวิร์บอาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะ
0: ถ้าน้องๆเข้าใจซัฟฟิกกันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
1: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
0: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
1: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
0: เติม เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
1: คำที่3นะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
0: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
1: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creatoract actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
0: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meantพอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M-E-N-T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
0: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับ
3: เท่าไหร่ครับ
4: 1,790บาทครับ
3: โอเคลูกป้าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มา
5: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้ไหมเนี่ย
3: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมพีก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
3: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์
5: โอ้ได้ด้วยเหรอ
3: นี่ได้เดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้ไง
4: เล่นเกมแล้ว
3: เนี่ยได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผม
3: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนกันแล้ว1,790กดยืนยัน

0: ได้แล้ว
1: ได
0: ้
1: แล
0: ้
1: ว
0: โอ้เร็วจังเอาใส่ถุงด้วย
1: ใส่ถ
2: ุ
1: งคร
2: ับ เรียบร้อย
0: ครับโอเคครับสวัสดีครับไปเร็ว
3: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะจากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า cashless society เราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะ
4: ส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bank
3: คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrow เห็นไหมคะ transfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
4: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
4: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the doorปิดประตู close the door
3: เรื่องที่2ที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it go คำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่นLet's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
4: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดง invest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
3: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงิน transfer โอนเงินค่ะ
4: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
3: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
5: English Level Up
3: สำหรับวันนี้
5: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: Theater change people. Theater change people who come and take part in it. We use art to connect people together. My name is Dr. Pawalak Surasawadi. I am a theater lecturer at Faculty of Liberal Arts, Mahidol University.

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว it looks so อร่อยมากมาก
3: วิ่ง
4: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
4: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
4: แกะสลัก
3: ออกมาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
3: อ
4: ร่อย
3: อร่อย
4: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
4: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
1: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
4: Yeah.
9: Nice. Yeah.
4: I think in like 1 year you'll be perfect.
9: You'll, right, right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于

0: 哦，是属于在加拿大和每个角落里都能找到的味道。
1: 好，不怕。
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
3: ลิเชียส

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor How are you feeling today
1: I feel good but I'm really hot
0: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
1: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
0: So you're generous to everybody, right?
1: Of course.
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
1: How are you all doing?
2: I'm fine.
1: Okay. Have you been practicing your English?
2: Yeah.
1: Okay. Well, I'm excited. Best of luck to you all.
0: น้องๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is knowledge
4: N O R N O L A D G E
1: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K.

0: เลยชื่ออะไรคะ
1: ชื่อจุนครับ
0: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is mirror
1: M-I-R-R-O-R
2: Your answer is Correct Good job
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
1: I have mirror at my home
2: That is correct. Good job.
0: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจุนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
3: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
2: Your word is speech.
3: S P A K E.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech.Is S P E E C H.
0: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling.
2: Your word is fingers.
4: F I N G E R S.
2: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah.ดีมากดีใจมากไฮไฟฟ์เก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
5: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited?
5: Yes
2: Okay, you only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is proud
5: P-R-O-U-D
2: Your answer is Correct, good job
0: Yay!เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
6: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
6: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
5: C L A S M A T E
2: Okay your answer isCorrect! Good job!
0: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
5: I have a lot of classmates in my class
2: Perfect sentence! Good job!
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: มอส
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
7: S E T Y O U
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
2: The word is tutor.
8: T U E D E R.
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.

0: อะไรคะ
1: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket
1: S U P E R M A R K E T
2: Your answer is Correct Good job
0: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
3: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ C A F E A F E
3: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
4: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครงการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
6: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
7: 2
0: โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
6: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
6: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
6: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now India
6: I N D I A N
2: India
6: I N D I A
2: Japan
6: J A P A N
2: China
6: C H I N A
2: Korea
6: K O R E A
2: Laos
6: L A L L A O S
2: Nepal
6: Pass
2: Brunei
6: Pass
2: Singapore
6: S I N G A P O R E
2: Cambodia
6: C A M B O D I A
2: Myanmar
6: M-Y-A-N-M-A
2: Myanmar
6: Pass
2: Nepal
6: Pass
2: Brunei
6: Pass
2: Myanmar
6: M-Y-A-N-M-A-R
0: ถูกต้องและเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้ พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
6: เนปาล
0: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือบรูไนค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
7: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
7: เอาเลขอะไรดีคะ9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
7: M-U-S-I-C
2: Film
7: Pass
2: Dance
7: D-A-N-C-E
2: Band
7: B-A-N-G Pass
2: Movie
7: M-O-V-I-E
2: Concert
7: C-O-N Con S
2: Concert
7: C-O-N Pass
2: Video game
7: V-I-D-E O G-A-M-E
2: Cartoon Cartoon
7: C-A-R-T-O-O-N
2: Game show
7: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าFilm ใช่ไหมคะ
7: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is F I L M
7: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
2: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang, B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
6: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Pen
7: P-E-N
2: Files
7: Pass
2: Paper
7: P-A-P-E-R
2: Glue
7: G-L-U-E
2: Eraser
7: E-R-E-A-S-E-R
2: Eraser
7: Pass
2: Pencil
7: P-E-N-C-I-L
2: Stapler
7: Pass
2: Crayon
7: Pass
2: Sharpener
7: Pass
2: Highlighter
7: Pass
2: Files
7: Pass
2: Eraser
7: E-R-A-S-E-R
2: Stapler
7: S-T-A-P-L-E-R
2: Crayon
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
2: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะ ิ่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
6: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
8: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องปั้น
6: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอทีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now First
6: F I R S T
2: 3
6: T H R E
2: 90
6: Huh
2: 90
6: N I N E T Y
2: 11
6: E L E V E N
2: 16
6: S I X T Y
2: 16
6: Oh S I X T E N
2: 20
6: T W E N T Y
2: 100
6: H U N D R E A D
2: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
2: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดคะมาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะ
6: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
6: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Windy
1: W-I-N-D-Y
2: Sunny
1: F-U-N-N-Y
2: Humid
1: H-U-M-I-D
2: Summer
1: F-U-M-M-E-R
2: Cloudy
1: C L O U D Y
2: Foggy
1: F O G G Y
2: Tsunami
1: F U N A M I
2: Tsunami
1: Path
2: Tornado
1: T O R N A D O
2: Cyclone
1: Path
2: Hurricane
1: H E R R I C A N E
2: Hurricane
1: Path
2: Tsunami
1: S-U-M-I
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
2: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
0: And what's tricky about this word?
2: The beginning starts with a T but you can't hear it so it's silentTsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ yeah. และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
9: 33ค่ะ
0: 33คำถ้าเกิดว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
9: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลย อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆนะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
2: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
9: Because English is all

0: ารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็

0: ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยเกิดเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นติ๊กเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไป1อยากได้กลิ่น2ก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นละว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาต

ทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นเหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

จะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาโซระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์ภูมิกันได้เลยครับ

สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกซ์เลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการ Cook Culture

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการของการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือว่าตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็2โรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้ง2โรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วอาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะ

0: การเบื่ออาหารนะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
1: ค่ะแล้วมีอาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
0: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงแก้ไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะ

0: ดอันนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีอาการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะ
0: อย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหมอ
1: ก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษายังไงที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
1: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
0: แล้วนี้ถ้าสมมุติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี
1: ้ค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
0: ่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะมีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะทีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจแล้วว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไป 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์เนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
1: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
0: ค
1: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคนึงแยกออกไปนะคะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย่าง
1: นี้ใช่ค่ะ
0: คือเป็นโรคแยกไปเลย
1: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อ

0: แบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลอันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้น
1: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: ค่ะ
1: สิ่งที่คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอเลย
0: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลมนะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารโทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะโรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหมอ
0: ก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกนะคะทีนี้ถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้องไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะส่วนถ้าอีก2โรคก็คือว่าถ้ามีกระเพาะทะลุหรือว่ากระเพาะอาหารอุดตันนะคะก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้ว1โรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นเคยลำบากหรือแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
1: อย่างนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
0: ก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีคลื่นลำบากคลื่นแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพท ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
0: ัน
1: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
1: คะ
0: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นๆหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
1: และเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
0: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อน
1: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารย้อนขึ้นมานะ
1: คะ
0: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิด เปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
0: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่รักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: การรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
1: ห้ามหยุดกิน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
1: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนนี่จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำใหตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายค่ะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: ค่ะ
0: ก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
1: ้ค่ะแล้วยังมีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: แต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แท ทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้อีกไหมคะ
0: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: มะเร็งหลอดอาหารเลย
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
0: ก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะก็ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะและมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
0: อ๋อการรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
1: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
0: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิดค่ะ
1: อันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ละค่ะ
0: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้ ผลแทรกซ้อนจากยา
1: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3 3
2: 3
1: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three นะคะ three thanks
2: thanks
1: think
2: think
1: think
2: think
1: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin
2: thin
3: thin
1: thin เฮ้ยรู้ปะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ think
2: Thing.
1: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
2: Thursday
1: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
2: the
1: โอเคอ่ะต่อไป
2: that
1: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
2: this
1: ได้อยู่โอเค
2: them
1: ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
2: those
1: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those ต่อไป
2: these
1: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things. ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: น้องแอมค่ะ
1: เ
0: ย่เรามาเจอกันอีกวันแล้วเป็นวันที่19แล้วนะคะอ่ะหลังจากที่เมื่อวานเนาะเป็นการฝึกกันกลางลำตัววันนี้เรากลับมาที่การฝึกช่วงล่างของร่างกายกันต่อนะคะแต่วันนี้จะเน้นที่การฝึกช่วงสะโพกของเรานะคะให้สะโพกของเราแข็งแรงนะคะเพราะว่าสะโพกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญมากๆเลยเพราะเวลาที่เราเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดเดินในที่ธรรมดาหรือวิ่งหรือแม้แต่การออกกำลังกายในกีฬาต่างๆเรามีการใช้สะโพกในการส่งแรงค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าสะโพกของเราแข็งแรงการส่งแรงของเรามันก็จะเป็นไปได้ดีมากขึ้นนะคะเราจะวิ่งได้ดีขึ้นเราจะเดินได้ทนขึ้นอึดขึ้นและอีกอย่างถ้าสะโพกของเราแข็งแรงเนี่ยมันจะได้ไม่ปวดหลังด้วยนะคะเพราะว่าสะโพกของเราก็จะมาช่วยรับแรงต่างๆเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมานั่งสมาธิกันก่อนค่ะทุกคนมานั่งสบายๆนะคะยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆวางมือทั้งสองข้างลงบนหัวเข่าแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งกลับมามีสมาธิกับร่างกายของตัวเองให้เราได้ละทิ้งความวุ่นวายจากภายนอกสักครู่แล้วกลับมาอยู่กับตัวเราค่ะกลับมาสังเกตลมหายใจลมหายใจเข้าให้ลึกลมหายใจออกให้ยาวให้ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นลมหายใจที่เบาสบายให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายและลมหายใจของตัวเองตลอดการฝึกในวันนี้นะคะค่อยๆลืมตาขึ้นได้พลิกตาเล็กน้อยปรับแสงในดวงตานิดนึงเรามาวอร์มอัพร่างกายกันหน่อยนะคะเราเริ่มจากหมุนศีรษะไปทางขวาค่ะกว้างๆสัก3รอบผ่อนคลายช่วงคอของเราเบาๆ2 3ครบ3รอบแล้วหมุนกลับด้านอีก3รอบ1 23โอเคค่ะนำศีรษะของเรากลับมาตรงกลางนะคะมาที่ช่วงหัวไหล่กันบ้างเอามือแตะที่หัวไหล่ของเราเอาไว้นะคะแล้วหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆ1ขอ10ครั้งค่ะ2 3 4 5 6 7 8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10แล้วหมุนกลับด้านอีก10ครั้งค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคมาที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะอ่ะมือซ้ายวางที่พื้นไว้หายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วโค้งลำตัวของเราไปทางซ้ายพยายามให้สะโพกขวาของเราอยู่ติดพื้นเอาไว้นะคะและเหยียดแขนขวาไปไกลหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกวางมือกลับมาหายใจเข้าทีนี้เหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกแล้วโค้งตัวไปทางขวาเตรียมยืดเปิดอกขึ้นหาเพดานไว้ค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้หายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวมาด้านหน้าไต่มือไปด้านหน้าไกลๆแล้วก้มศีรษะลงยืดสะโพกของเรานิดนึงนะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะทีนี้มาวอร์มข้อสะโพกกันบ้างชันขาไว้ขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะมือวางไว้ด้านหลังตัวเรานะห ายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายแล้วหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะกลับมาแล้วไปเจอกันในท่าออโฟค่ะ Cat and Cow กันสักนิดหนึ่งคลายช่วงหลังของเรากันหน่อยนะกางฝ่ามือกว้างๆให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกพอดีแล้วหายใจเข้าเลยแอนหลังขึ้นค่ะเปิดอกขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะผลักสะบักขึ้นไปหาเพดานก้มศีรษะตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นยืดอกขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นเข้ามาแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเหมือนแมวโกรธเลยขออีก2ครั้งแล้วก็หายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกเก็บก้นเข้ามาค่ะแล้วสูบสะดือขึ้นไปลึกๆสูงๆเลยค้างไว้อีก5 4ก้มศีรษะไว้ตามองสะดือ3 2 1โอเคผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้แพรขอท่าวอร์มข้อสะโพกอีกอันเดียวเราจะใช้หัวเข่าวาดเป็นวงกลมออกไปด้านนอกก่อน5รอบ3 4 5แล้ววาดกลับด้านอีก5รอบค่ะ1 2 3ตัวอยู่นิ่งๆไว้นะ4 5โอเคสลับข้างค่ะหมุนออกเป็นวงกลมเหมือนเอาหัวเข่าวาดรูปวงกลม2 34 5แล้วหมุนกลับด้านอีก5รอบ2 3 4 5โอเคค่ะเราพร้อมที่จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันแล้วอ่ะท่าแรกของวันนี้นะคะเป็นท่า Glute Bridge March นะคะอ่ะเดี๋ยวแพรทำให้ดูก่อนนะอาทิตย์ก่อนนะคะเรามีการให้ทำท่า Glute Bridgeคือการยกสะโพกขึ้นแบบนี้แล้วเกรงค้างเอาไว้ถูกไหมคะแต่วันนี้เราจะทำเป็นมาร์ชิ่งนะคะเราจะวางมือไว้อยู่ที่เดิมเลยเราจะกระเถิบเท้าเข้ามาใกล้กันนิดนึงนะคะช่วงเท้าของเราจะห่างเท่าช่วงสะโพกนะเราจะไม่กางขากว้างเกินไปนะคะแล้วทีนี้เราจะค่อยๆลอยเท้าทีละข้างขึ้นมาเหมือนเราย่ำเท้าอยู่กับที่แต่พยายามเกรงลำตัวไว้อย่าให้สะโพกมันดอบแบบนี้ไม่เอาพยายามกดเท้าที่พื้นให้แน่นๆนะคะแล้วออกแรงใช้สะโพกของเราเนี่ยคอนโทรลตัวให้นิ่งๆไว้มาถ้าขอ12ทีอ่ะมาเดี๋ยวขอดูท่าน้องแอมนิดนึงนะคะอ่ะมือวางไว้ข้างลำตัวนะมาค่ะยกสะโพกขึ้นแล้วค่อยๆยกเท้าขึ้นทีละข้างดีค่ะ1 2ดีมากค่ะเกรงท้องไว้3หายใจไว้นะ4ดีค่ะออกแรงถีบที่ส้นเท้าแล้วเกรงสะโพกไว้5ดีมากค่ะ6ให้ลำตัวเกรงท้องไว้ตลอดนะ7 8 9 10ขออีก2ครั้ง11อีกทีเดียว12โอเคเยี่ยมมากเลยค่อยๆลดสะโพกลงได้ท่าต่อไปนะคะเราจะทำท่าดองกี้คิกกัดเราจะอยู่ในท่า all four นะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกเราจะงอเข่าเหมือนเดิมเลย90องศาแล้วถีบส้นเท้าขึ้นไปหาเพดานนะคะ flex ปลายเท้าเข้าหาตัวนะเราจะไม่พอยเท้าขึ้นแบบนี้นะคะ flex ปลายเท้าเข้ามาเพราะว่าเราจะได้ใช้งานของกล้ามเนื้อสะโพกของเรามากขึ้นแล้วงอเข่ากลับมาแล้วถีบกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะขอข้างละ10ทีพอป่ะปึ๊บ3สี่เกรงท้องไว้ค่ะห้าตัวนิ่งๆไว้หกเจ็ดแปดเก้าอีกทีเดียว 10โอเคแล้วเราสลับข้างเฟล็กปลายเท้าเข้าหาตัวก่อนนะแล้วถีบเท้าขึ้นขัน1ค่อยๆกลับมาแล้วถีบขึ้นใหม่2พยายามอย่าใช้แรงเหวี่ยงนะคะใช้การเกร็งขึ้นไปนะ3 4ให้ตัวนิ่งๆไว้5 6ฟีลิ่งจะอยู่ที่สะโพกของเรานะคะ7 8 9อีกทีเดียว10โอเคท่าที่2ผ่านไปท่าที่3นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเอลโบ้แพลงค์นะคะคือแพลงค์ด้วยข้อศอกเราจะวางข้อศอกของเราให้อยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะคะกำมือไว้มือชี้ตรงไปด้านหน้าแล้วอยู่ในท่าแพลงค์แล้วเราจะทำ lateral tap คือเอาเท้ากางออกไปแตะด้านข้างแล้วกลับมาแล้วสลับข้างคอร์ส12ครั้งมาแตะด้านข้างแล้วกลับมา1 2 3กดศอกแน่นๆไว้นะ4 5 6 7 8 9 10 11อีกที่เดียว12โอเคเยี่ยมมากพักแป๊บหนึ่งนะคะสุดท้ายเป็นท่าแคลมเชลได้ฝึกสะโพกด้านข้างของเรานะคะท่านี้นะคะเราจะนอนราบด้านข้างนะคะเหยียดแขนที่อยู่ข้างใต้ไว้ตอนนี้แพรจะนอนฝั่งขวาอยู่ข้างล่างก่อนเนาะแล้วเอาหัวของเราเนี่ยนะคะหนุนท่อนแขนได้เลยแล้วเราพับหัวเข่าพับเท้าด้านหลังเข้ามาครึ่งทางนะคะหลังจากนั้นเอามือจับสะโพกไว้นะคะแล้วค่อยๆกางขาที่อยู่ด้านบนขึ้นโดยไม่ให้สะโพกของเราบิดตามขึ้นไปนะสะโพกจะอยู่ที่เดิมเลยเอามือจับไว้เพื่อคอยเช็คเขานะคะแล้วก็ค่อยๆกางขาออกพอข้างละ10ทีมา3 4เกรงท้องไว้ด้วยนะ5 6จะรู้สึกเมื่อยๆสะโพกด้านข้าง7 89อีกทีเดียวค่ะ10โอเคแล้วเราสลับข้างกันสลับข้างกันนะคะท่านี้สบายๆนอนทำหน้าทีวีได้นะอ่ะเอาแขนศีรษะเหมือนท่อนแขนเราไว้นะคะแล้วงอเข่านะคะพับเท้าเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นหัวเข่าของเราจะล้ำตัวเรามานิดหนึ่งนะคะแล้วเกรงท้องไว้นะแล้วค่อยๆเปิดสะโพกขึ้น1 2พยายามให้3ให้ตัวเรายังอยู่ที่เดิม4 5โฟกัสที่สะโพกด้านข้างไว้6เกรงท้องไว้7 8ขออีก2ทีค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคพักได้วันนี้จะมีการใช้งานก้นและสะโพกเยอะนิดนึงนะคะเมื่อหรือยังรอบแรกยังสบายอยู่แน่รอบแรกยังสบายสบายอยู่เดี๋ยวลองดูรอบ2รอบ3ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
1: ได้เลยค่ะ
0: พักแป๊บหนึ่งจริงๆแล้วท่าที่เป็นสะโพกเนี่ยเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่ว่าเวลาทำไปเนี่ยมันจะได้ความเมื่อยๆความเมื่อยๆนี่แหละที่จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บหนึ่งแล้วเรากลับมาที่ท่า glute bridge march นะคะท่านี้คีย์ของท่าคืออยากให้ทุกคนพยายามทำตัวให้นิ่งๆไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแรงในการเกรงท้องแล้วก็ใช้สะโพกที่เรายันตัวไว้เฉยๆเนี่ยคอยคอนโทรลตัวไว้ให้ตัวเรานิ่งๆที่สุดเนาะเซตที่2เดี๋ยวเซตนี้แพทย์จะคอยช่วยดูท่าของน้องแอมให้นะคะเราจะเริ่มจาก glute bridge march ก่อนนะคะทุกคนขาของเรานะอยู่เกือบชิดกันอยู่แค่ประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะมือวางไว้ข้างลำตัวนะจากนั้นเกรงท้องแล้วยกสะโพกขึ้นดีค่ะแล้วค่อยๆยกขาขึ้นทีละข้างใช่โดยที่พยายามให้ตัวของเรานิ่งๆไว้2ทำตามไปพร้อมๆกันนะ3ดีค่ะ4ออกแรงผนึกเท้าแน่นๆ 6ดีค่ะเกรงท้องไว้7 8 9 10ขออีก2ครั้ง11 12โอเคค่อยๆลดสะโพกลงแล้วไปกันต่อที่ท่าดองกี้คิกนะคะอยู่ในท่าออโฟก่อนนะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกเอาไว้นะแล้วเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้าหาตัวเรานะคะเราจะเริ่มจากถีบเท้าซ้ายขึ้นไปหาเพดานใช่แล้วแบบนี้มาขอแค่10ทีพอ2ดีค่ะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้เกรงท้องไว้3นี่ค่ะเก็บท้องนิดนึงป้า4เยี่ยมแบบนี้เลยนะคะ5เหมือนมีคนมาผลักเท้าของเราไว้แล้วเราออกแรงถีบขึ้นไปหาเพดาน6นี่ค่ะเราจะใช้งานกล้ามเนื้อก้นด้านหลังของเรา9แล้วเนาะ
1: 9
0: โอเคอีกทีเดียว10โอเคสลับข้างเราเก็บท้องเข้ามานิดนึงฮึบแบบนี้โอเคปัดแล้วเท้าอีกข้างหนึ่งดีค่ะ1ดีถีบเท้าขึ้นไปตรงๆ2มาดันมาดันดันดัน3แบบนี้เลยเหมือนมีคนมากดเท้าเราไว้แต่เราพยายามถีบขึ้นไปดีค่ะมา5เยี่ยมฮึบ6 7ดีค่ะเกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้นะ8อีก2ครั้ง9อีกทีเดียว10โอเคเยี่ยมมากต่อไปเป็นเอลโบว์แพลงค์นะคะเอลโบว์แพลงค์แล้วเราจะแตะเท้าออกด้านข้างสังเกตแพลงค์นะคะสะโพกเราจะไม่โด่งขึ้นมานะแล้วกดศอกแน่นๆแล้วดันสะบักขึ้นมาหาเพดานปึ๊บใช่ให้สะบักของเราเต็มๆไว้ปัดแตะเท้าออกด้านข้างดีค่ะเกรงท้องไว้2 3 4หลังไม่แอ่นนะ5 6 7 8 9เยี่ยมมากค่ะ10อีก2ครั้ง1112โอเคเยี่ยมมากอ่ะไปกันต่อที่ท่าสุดท้ายแคลมเชลกันค่ะเยี่ยมอ่ะนอนราบลงเลยนะคะเอาศีรษะหนุนแขนของเราไว้นะแล้วท่านี้เราต้องเกรงท้องเอาไว้ด้วยนะคะเราจะไม่ผ่อนท้องนะคะละค่ะแล้วค่อยๆกางเข่าขึ้นด้านบนหาเพดานดีค่ะโดยที่ให้กระดูกสะโพกของเรายังอยู่ที่เดิม23โฟกัสการใช้งานของกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้าง4 5 6 7 8ขออีก2ครั้ง9อีกทีเดียว10โอเคเก่งมากสลับข้าง
1: สั่นเลยนะคะ
0: เริ่มสั่นแล้ว เริ่มเมื่อยแล้วโอเคมาค่ะเซตติ้งงอเข่าขึ้นมาได้อีกนิดนึงประมาณนี้ล่ะเก่งท้องไว้นะตัวนิ่งๆไว้ค่ะกางเข่าขึ้นดีค่ะ1 2 3 4 5เกรงท้องไว้6 7 8อีก2ครั้ง910โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะ
1: เซตที่2เริ่มรู้เรื่องแล้วคะ
0: เซตที่2เริ่มรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเซตที่3นี่แหละรู้เรื่องเลย
1: ใช
0: ่เซตที่3เราจะได้รู้เรื่องแน่นอนเพราะรอบ3เราต้องยิ่งตั้งใจมากกว่าเดิมเพราะเราเริ่มเหนื่อยใช่ไหมพอเริ่มเหนื่อยแล้วฟอร์มของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นยิ่งเราเหนื่อยเรายิ่งต้องโฟกัสให้เพิ่มมากขึ้นต้องมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นเราจะได้คงท่าให้เป๊ะได้เหมือนอย่างรอบแรกที่เราทำเนาะพักกันอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวอีกรอบเดียวรอบสุดท้าย เดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนใครนอนดูอยู่หน้าทีวีลุกขึ้นมาทำพร้อมๆกันนะไม่ยากค่ะลองทำดูทำได้แน่นอนมาเรามาเตรียมตัวเซตสุดท้ายมาเดี๋ยวเซตนี้ทำไปด้วยกัน
1: ได้ค่ะ
0: มากรูดบิดมาร์ชก่อนนอนหงายเลยค่ะมือวางข้างลำตัวแล้วยกสะโพกขึ้นเกรงท้องไว้เกรงหน้าขาเกรงสะโพกไว้แล้วยกขาขึ้นค่ะ1เกรงท้องไว้2สลับข้าง3 4เราจะวางเท้าเต็มๆนะคะเต็มๆฝ่าเท้า6 7 8 9 10 11อีกทีเดียว12โอเคค่อยๆลดสะโพกลงแล้วไปเจอกันต่อที่ท่าดองกี้คิกค่ะอ่ะมาอยู่ในท่าออโฟนะคะข้อมือใต้หัวไหล่นะหัวเข่าใต้ข้อสะโพกไว้นะคะเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเล็กน้อยแล้วออกแรงถีบขึ้น1 2เกรงท้องไว้ค่ะ3ตัวนิ่งๆไว้4 5 6 7 8อีก2ครั้ง9อีกทีเดียว10โอเคสลับข้างเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้าหาตัวแล้วถีบเท้าขึ้นหาเพดาน1 2ตัวนิ่งๆไว้หลังจะไม่แอ่นช่วยแบบนี้นะคะพยายามเก็บท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้4 5 6 78อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10โอเคอ่ะไปกันต่อค่ะที่ท่าคลัมเชลเป็นไงไหวไหม
1: ไหวนะ
0: มาสุดท้ายละไปนอนราบไปเลยค่ะได้นอนได้นอนละอันนี้เอามือจับข้อสะโพกไว้นะคะพยายามอย่าเปิดสะโพกช่วยนะเปิดแค่เข่าขึ้นหาเพดานแบบนี้นะคะปากพร้อมกันฮึบ1ดีค่ะคอนโทรลไว้2 3 4 5เกรงท้องไว้ด้วย6 7 8อีก2ทีค่ะ9 10โอ้โหเมื่อยแล้วจริงๆ
1: รอบนี้ได้เมื่อยแล้วจริงๆอ่ะสลับข้าง
0: งอเข่าเข้ามานะคะพับส้นเท้าให้อยู่ใกล้สะโพกมากขึ้นนะเอามือจับกระดูกสะโพกของเราไว้แล้วไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7อีกนิดเดียว8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเค
1: เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันอ่ะโอเคมาเราเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะยืดขากันเล็กน้อยนะหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้ามือเกลี่ยวที่ปลายเท้าได้จับแต่ถ้าจับไม่ถึงจับที่หน้าแข้งก็ได้นะคะพยายามยืดหลังของเราให้ยาวๆออกมาด้านหน้าสายตามองไปที่ด้านหน้านะอีก3 21โอเคหายใจเข้าผ่อนคลายค่ะทีนี้เอาขาขวาข้ามขาซ้ายมาเลยแล้วผนึกเท้าให้เต็มพื้นไว้นะคะมือซ้ายกอดเข่าไว้มือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันเรากอดเข่าเข้ามาให้แน่นๆนะคะจะเป็นการยืดสะโพกด้านข้างของเราไปด้วยอีก3 21หายใจออกผ่อนคลายแล้วเราสลับข้างค่ะเอาขาซ้ายข้ามขาขวามาเลยแล้วมือขวากอดเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายไปแล้วกอดเข่าซ้ายให้แน่นๆรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างยืดอกไว้อีก3 21โอเคค่อยๆผ่อนคลายค่ะขออีกท่าเดียวค่ะประกบฝ่าเท้ากันเป็นบัตเตอร์ฟลายแบบนี้นะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าเหมือนจะเอาอกยืดออกไปด้านหน้าแล้วค้างไว้ค่ะสามารถใช้ศอกช่วยกดที่หน้าแข้งด้านข้างได้ให้เข่าของเราอยู่ใกล้พื้นขึ้นมาอีกนิดนึงอีก3 21หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ได้เมื่อยๆนิดนึงเนาะโอเคค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อนึงว่าวากูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land too and they see that this land is okay and we raise the animal
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: and then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they racing cows
3: โอ้โหน้องปุณครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมเติม s นะครับน้องปุณ
7: as a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild West Show ค่ะ
8: and last one is Hollywood cowboy and this
9: Hollywood cowboy
8: yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very uniqueAnd it was developed, and also it had the influence from the movie called Wild West Cowboys. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the firstcowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. He watched from the movie the West Wild movie so he attribute this farm okay. And he was called the first one
7: you said Siam what does it mean
8: Siam is the old name of

ฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่งตัว

0: ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากมากมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
3: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
3: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
4: I wanna whip.
3: Okay. So now, are you ready?
5: Yes.
0: Okay. So now, let's introduce the cowboy.

0: ังไงพี
1: ่พ่อคือว่าหลักเกียรติตัวไ
2: ม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ต้นทางไหนมา
4: โอ้ย
2: ฮะ
5: ร้อยจุดสามวัน
2: ร้อยจุดสาม
6: แขนมันจะบิดด้วย
7: ล้อล่าเลยสะบัดแต่ได้ครั้งนึงนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงปงแบบทายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
8: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
9: มันรอบผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
10: คนแล้วมีเชือกให้ลองหรือไม่ใช่คนอื่นไหม
8: ฉันนั่นต้อง
10: เอ้ยเอามือ
8: into the step

0: แล้วครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปิ๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปิ๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: ครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญ
4: โอเค1 2 3
5: okay go
4: straight
5: left
4: go right step four along the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and the left a little bit yeah and go straight no turn right no a little bit left okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
2: Slowly, slowly, and slowly. Oh, stop. Hit and hit it.

0: Ghost Red โอเคคิดว่าคิดว่า
1: ตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
2: ดูจ้าโอเค ready stop
3: turn aroundOkay, go straight. Okay, go ahead. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
1: ตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
4: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
5: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเงี้ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
4: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
3: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you forbeing our tourists and if there are any mistake I'm so sorry about that
6: no mistake. Okay. No, I'm sorry. Wow.
7: Yeah. You show us so many things.
8: Yeah, I enjoyed
9: it. Nice city before.
10: No, it's so much about Thailand before.
11: Exactly.
10: We stayed here a long time, but didn't know about all these things.
7: So it's cool. I didn't have any idea that we have.Such a great park, such a big park, and have amazing
10: national park in Thailand.
4: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
5: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
10: Good.
4: Thank you.
7: Thank you.
12: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is so taller than me. But not the problem. Yeah. I think we can talk everything. Right? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you.
13: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
14: Yeah.
13: We have exchange the lifestyle and culture.
4: Mm-hmm.
13: Okay, and traditional, and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
10: Yeah, it was because
7: it's okay. Next time, come to our country.
10: Yeah!
4: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ so how was this trip for you guys
15: it was so fun
16: amazing
15: so fun interesting
16: the best weekend
7: best weekend yeah
15: yeah
10: best time actually sometimes we were tired but you know all the time we was trying to do something and was excited about this it was amazing actually a lot of I don't know energy a lot of feeling good feeling about this I enjoyed it a lot.
4: Thank you.
15: Yeah, it was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good, a very good trip.
4: Longest,
15: thank you so much.
4: Tallest guy.
17: I think this trip was really enjoying and it was a really good experience to do that with some people new and just share our cultures was just amazing.

0: amazing with you guys.
1: Yeah.
2: Okay.
3: Thank you.
1: Thank you.
3: The next question is, how do you feel with the children use the English?
4: I think they speak really good.
1: They speak really good. Really good. Yeah, you are really good.
3: Hey, it's very important. Listen to him.
4: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
5: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโหนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าและก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง wrap up
6: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูแสดงมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
3: ถือว่าดีขึ้น
6: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียยิบหลังเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
3: โอ
6: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหนูโอ้ดัง
3: เสียงมันจะดังขึ้น
6: หนูจะดังขึ้นค่ะ
3: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
6: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
3: เย
6: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่อง accent เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทย accent เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
3: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
6: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
3: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำการบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
7: Thank you
3: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลยมา
1: Bye Thank you so much
5: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติไม่อย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
8: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคยคิดว่ามันไม่พอค่ะ
9: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
10: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับผมว่าเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
11: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
12: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so there are many drug left in the communityWhich increases the burden of national medical expenses. The research team has developed a project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases. implemented in Khao Thong sub-district, Nakhon Sawan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing. The estimated cost of disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
0: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
12: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day. And the last is knowledge kit and video clips. We made this knowledge kit to communicate with 200 patients receiving drugs at the health promotion hospital every third and second third day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems.Caused by high blood pressure, hyperlipidemia, and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team concluded that.The best solution is medicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.

ันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทอรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัวทีหรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะบอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นพีเออร์มาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอ่ะทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะครับบอกอ้าวเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนั่นนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างแล้วไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นเลยฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้งงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะ

หลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น COLOR กับ COLOUR ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น OR แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น OUR ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย OUR นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odor ซึ่งคำนี้นะครับ odor O-D-O-R แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น O-D-O-R แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น O-D-O-U-R คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumor ชาวอเมริกันก็จะเป็น rumor คือข่าวลือนะครับและชาวอังกฤษก็เป็น rumour นี่ก็คือตัวอย่างอันที่หนึ่งครับก็คืออเมริกาเป็น or อังกฤษเป็น our อันต่อไปครับก็คือ er กับ re ครับอย่างเช่นคำว่า theaterThe theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น ER ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น RE โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบ RE เห็นไหมฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Zออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีผึ้งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้นะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C อ่ะไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็นSE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับจะสะกดคำว่าแม่ว่า M-O-M mom นะออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น M-U-M ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G-R-E-Y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G-R-A-Y ก็เป็น gray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gray shirtชอบเสื้อเกย์ของเขาเกรย์นะครับเกรย์ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ask กับ ask หรือคำว่า axe ก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่นะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้นะมีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนหูชัดเจนมากและชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs herbs ไม่มีตัวหอนหูกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbsอีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า

anti bacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า anti bacteria หรือ anti bacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า anti bacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ anti bacteria หรือ anti bacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ anti bacteria ชาวอเมริกาก็เป็น anti bacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับsemi-final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi-final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่าอิรักกับอิหร่านนั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่าอิหร่านก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น dance แต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกาbanana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ sheschedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับ subserv นะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้องเช็คบิลเลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเช็คบิลนั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือร็อบเบอร์จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้เลยครับว่าร็อบเบอร์ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางอนามัยทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับ
บูทครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้าบูทที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้าบูทออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะบูทคือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้สองคำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt นั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าอ่ะทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบายแมนชั่นเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000แล้วบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซ็อกเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปคือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งก็จะงงฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่มั้ยฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซเดอร์พ็อปที่อเมริกาโซเดอร์พ็อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับโซ่ถ้าเทรนเนอร์ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหาเทรนเนอร์ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยคperiod ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์1,000แบงค์500แบงค์100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์100แบงค์500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับ
เราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับ $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า 1,000 บาท note 500 บาท note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 ธนาคาร 1,000 แห่งธนาคาร 500 แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

This afternoon, we study about what? We study about months.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า9ขวบถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5? Oh, 5 years old. อายุ5ขวบแล้วน้อง Lisa น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดอกพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower Teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับโอ้ยเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose โอเค ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชฟปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจอร์เกรกพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: รหัสติเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good evening
2: good evening
1: good night
2: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนแล้วจะถามว่า Where are you from
2: Where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะฮะก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides
2: We are guides
1: ลงท้ายตัว S ครับ We are guides
2: We are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
2: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
2: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
6: กัน
1: น้องกันกับน้อง
7: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
6: ครับ
1: นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
2: I'm from
1: Thailand
2: ButI have
1: Mon descent
2: Mon descent
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
8: ทีเจอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียด
8: ายเดี๋ยวผมจะพาทีเจอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
8: ได้ค
1: ่
8: ะ
1: โอเค let's go ไป
8: ถึงแล้วครับทีเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
8: บ้าน
1: น
8: ี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
8: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
8: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
2: bamboo
1: แล้วที่ชุกเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
8: ยันคร
1: ับ มีความเชื่อหรือเปล่าม
8: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: Protect the house
1: ถูกต้องครับ
8: เข้าได้เลยคร
1: ับโอเคเข้าได้เลยครับ Come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
8: ประมาณ2
1: ห้องนอนกี่คนครับ
8: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
8: คร
1: ับก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
8: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
8: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
9: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ทีเจแกรกได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
0: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชื่อลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ไป let's go โอ้โหหอมแต่ทีเจแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
0: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
0: เคยค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวานหวานมันครับ
1: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
2: sweet
1: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
8: เต็ม10ครับ
1: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
10: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
1: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
2: coconut milk
1: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
8: ค
10: ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะมาบ้านเลยจ้ะ
1: ได้เลยขายยังไงครับ
10: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20 บาท
1: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเชอร์เกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
3: ดีใจค
1: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ
5: Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
0: พรุ่งนี้ตอน8 โมงเช้ามีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน8 โมงเช้าค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
1: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
9: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
1: เยี่ยมเลยครับ
9: ผมด้วยครับ
1: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
2: see you again tomorrow
1: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this wayเรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเทที่จะเกรงหรือเปล่า
2: ใช
1: ่มาแล้วเฮ้
2: เมื่อรา
1: อะไรนะ
2: มันไงรา
1: อมันไงราอที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
2: good morning
1: ถูกต้องครับ
0: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
1: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
6: ้
1: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
6: ขนมฮาลาวาค
1: ่
6: ะ
1: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
6: Sweet.
1: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2 สีทีเชอร์ก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
9: ต้อง2 สีนะคะ

0: องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste?
1: Can I have a taste?
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ
0: เขียวเป็นสีขาวละกันบ๊าม
3: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วผัดแซลมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
4: เชียร์ขอบ
0: เชียร์ขอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
1: Yummy
0: Delicious
1: Delicious
0: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
2: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
3: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าน้องกัน
3: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
5: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
5: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
2: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ Let's try it
2: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ Do you want to try ช
1: ิ
0: มไหมโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
3: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
6: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
7: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
1: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมนั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
1: give alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
3: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับนั้นใช้คำว่า make merit
1: Make
0: merit. วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆนั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
1: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monk
1: monk
0: แต่ไม่ใช่ monkey เด็กๆรู้จักหรือเปล่า monkey แปลว่า
3: ลิง
0: อย่าสลับกันนะแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนม sweets แล้วก
2: ็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
3: เก
0: ่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
3: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
3: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
3: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
8: ้ไป
3: เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
3: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับ
2: ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนไว้น้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
3: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทิเชอร
2: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
5: อยู่ทางนั้นครับทิเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
3: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
1: flower
0: เอ๊ะ teacher Greg ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เราไม่เคยกินมาก่อน
3: อร่อยค
0: ่
3: ะ
0: อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
3: รับรอง
0: นั้นขายยังไงครับ
5: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
5: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
2: น้ำตาล
3: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
1: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
5: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: thank you
5: ต้องพูดว่า thank you
0: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับ น้องการเลือกเลยครับน้องมัก
4: เต้น
0: 1 2 3ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
1: crunchy
0: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมัน
1: นุ่ม
0: ใช้คำว่า soft
1: soft
4: delicious
0: delicious
1: yummy
0: ยอด yummy delicious yummy ว่ายังไงครับ yummy ชิคกี้พายลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
4: เช
0: ีย
4: ร
0: ์
4: คอร์ด
0: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีดีครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
4: สบายมาก
0: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
4: หนาว
0: กันหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษา
4: หมออ
0: ังกฤษก็มีครับภาษาหมอนมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
1: where are you from
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่า I am a guide
1: I am a guide
0: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า would you
1: like
0: a guide
1: a guide
0: would you like a guide
1: would you like a guide
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
2: ม
0: ัน
2: เ
0: ง
2: ย
0: ระเอาแล้วคำว่าอร่อย
2: เชียค
0: อเชียคอแล้วคำว่าขอบคุณ
2: ตังกุลาอาว
0: ที่จะต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
6: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
8: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
1: ตังกูระเอา
0: แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
9: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
6: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: By the way, is there a registration fee?
1: No, we don't charge any joining fee.
0: Okay. And do I have to pay for a full year membership in advance, or can I pay by the month?
1: Well, the prices that I gave you earlier are available when you pay for a full year in advance. Mm-hmm. If you would like to pay by the month, it will be an additional 300 baht per month for both plans.
0: I see. And may I have more information about the classes that you mentioned earlier?
1: Our regular classes include yoga, cycling, kickboxing, Zumba, and aerobics. We also have professional trainers to design an exercise plan that is just right for you and tell you exactly what to do. So, what kinds of exercises do you enjoy?
0: I like to do aerobics and also weightlifting, but yoga sounds interesting too.
1: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or three times a week, followed by weightlifting.
0: Sounds good to me.
1: So, which membership options should I sign you up for?
0: Let's go for the unlimited one.
1: Certainly. May I have your ID, please?
0: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: อีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปว้าวนี่น้องๆดูตรงนี้สิอุ้ยเขาระบายสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ bookB O O K book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรเหรอคะ
8: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
7: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
8: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
7: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
8: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึง 14:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกมาใช้ได้ตั้งแต่เวลา 14:30 ถึง 16:30 ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือที่ตามได้ตามสบายเลยนะคะ
7: ขอบคุณค
8: ่
7: ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read R E A D read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook S T O R Y B O O K storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะเฮ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นไม้ไ

นี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้ละกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: าราบายเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L-I-B-R-A-R-Y Library ห้องสมุดBook B O O K Book หนังสือ Read R E A D Read and Storybook S T O R Y B O O K Storybook นิทาน Imagination I M A G I N A T I O Nimagination จินตนาการ coloring c o l o r i n g coloring ระบายสี fun f u n fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุด

0: แข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพิษอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับขอโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพิษแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติดสามระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนแต่ที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากการเขาพีดีแหลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ย ผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินละ
1: แล้วหลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะไปเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็ด้วยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาท

0: ผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. 6:00 น. เย็นคิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 น.กินให้เสร็จ 9:00 น.แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 น.ให้เสร็จบ่าย 2:00 นแล้วก็กินอีกที 4:00 นให้เสร็จ 6:00 นเย็น
1: โคตรจะประคุณทูนหัว
0: ซึ่งจะ

0: แล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็โอเคเราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
1: พี่ครับเอาขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
2: จานนะครับ
1: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีจานนึง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1: 16จานมีน
2: ี่16จาน
1: พี่ออกจานเท่าไหร่
2: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาท
1: ครับผมกินได้มั้ย
2: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทําครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทํารายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับแต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
3: ใช่
0: เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีกสาวนี
3: ่โถพ่อคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วและต่อยอดแล้วและเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
3: มันเริ่ม
0: แวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันผมอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเอ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
3: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลือ
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
3: ดีมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทํามาทุกวันนี้เรื่อย
3: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่

0: 3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากนะเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งกายหน้าผากคิดเลยว่าแบบกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆน่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบนี้น้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได้ได้
1: เพราะว่าอ่ะแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินกินกินทีนี้เราจะทําให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสัก1 EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์น่ะมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นสมมุติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราก็ต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแรงเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทํารีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: ผมเลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วตกแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆเลยเนาะ
2: ใช
1: ่มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทพพี่เท่งอะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งก็ถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมก็เลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
3: พี่มาดิ
4: ข้าวจานนะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
4: ที่12หมดแล้วปุ๊บเลย

ับประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: เออเพราะอย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่ละแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยนะฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทำให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหมวันนี้คุณทำชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหม

0: ันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันสามารถเนี่ยมันสามารถดิดได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอ่ะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้ไหมแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี่ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี่ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคุณหมอ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอิทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยมันต้องไปเฟซครับ
0: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณก็ชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้โอ้โหเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือ

0: การสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี่ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสำคัญมากนะครับเราทำแต่ตรงนี้ก่อนแล้วเราทำมาเป็นคอนเทนต์พอทำมาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนำว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันประสบความสำเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลยThank you.

ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นอะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีท

ังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: ี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมท

เป็นทั้ง depression แม้เป็น binge eating อย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lostฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ We got lost on the way to the hotel We got lost on the way to the hotel ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit 4 5วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุก

ราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนักแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน5โมงเย็นก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day คำว่า Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า Mother ที่

ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับ mum เป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่า mummy แต่คำว่า mummy ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่า mummy ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่า mummy ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่า mum เมื่อเป็นแสลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mumทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่า mum ในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือ mama กับคำว่า mama กับ mama นั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่า mama ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่า มานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเขี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆมากๆมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ามพร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain

ระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่การนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าcreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: ำเหี้ย
1: โอ้โ
2: หยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
1: You want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
1: อ๋อหนัก
0: ยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่ได้เอาไปเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
3: put it away หรือ put it back
0: put it back ก็เลยเอาไปเก็บ put it back you build muscle right
1: correct
0: you trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
1: Can you speak English, please?
0: I speak English.